นาดใหญ่ตามความสนใจของเด็กๆได้เลยนะคะคุณครูพัดก็จะค่อยๆตัดลงไปค่ะเมื่อตัดได้แล้วเด็กก็ค่อยๆขยับกรรไกรค่อยๆขยับกรรไกรแบบนี้นะคะเมื่อกระดาษขาดแล้วใส่ลงไปในตะกร้าได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆขาดได้กระดาษที่เด็กๆตัดได้แล้วเราจะมาทากาวกันค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวิธีการใช้กาวของเราจะทำแบบไหนคะเด็กๆนะคะก็จะหยิบกระดาษของเด็กๆขึ้นมาเลยแล้วให้เด็กๆนะคะค่อยๆปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะนะคะค่อยๆปาดแบบนี้ค่ะถ้ายังมีกาวไหลอยู่นะคะเด็กๆก็สามารถปาดเพิ่มได้ปาดทั้งสองฝั่งเลยนะกาวของเด็กๆจะได้ไม่เยอะเกินไปค่ะเมื่อปาดแล้วนะคะให้เด็กๆนำกาวนะคะมาทาลงไปบนกระดาษสีของเด็กๆเลยค่อยๆทาลงไปเลยค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆติดกระดาษลงไปแบบนี้ค่ะค่อยๆใช้มือของเด็กๆในการกดนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะคุณครูนะคะก็จะค่อยๆปาดกาวเหมือนเดิมเลยที่บริเวณปากของภาชนะค่ะแบบนี้เลยปาดทั้งสองฝั่งเลยนะคะกาวของเด็กๆจะได้ไม่เยอะเกินไปแล้วก็นำมาทาลงบนกระดาษสีที่เด็กๆตัดได้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะกลับด้านแบบนี้เลยซึ๊บค่อยๆใช้มือกดกระดาษของเรานะคะให้ติดกันมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องนำมาให้ใครคะนำมาให้คุณครูคุณครูก็จะได้จดบันทึกผลงานของเด็กๆนะคะและผลงานชิ้นนี้เด็กๆใช้กาวเราจะต้องนำไปทำอะไรคะนำไปหนีบหรือว่านำไปตากให้แห้งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราได้เด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมไหนบ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วนะคะถ้าเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆฟังก่อนนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆจะต้องมาเข้าอะไรคะเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแถวแรกของเรานะคะกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเด็กๆกลับหลังหันแล้วไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยลูกเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะ

0: ไประบายกัน
1: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยนะคะ
0: อย่าเล่นอันนี้

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นเลยนะคะ

0: หลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วนะคุณครูพัดค่ะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะผลงานนี้เป็นผลงานของใครคะของหนูออกมาเลยค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือผลงานวาดภาพสีเทียนของน้องมีอานะคะน้องมีอาวาดเป็นอะไรคะ
1: แมว
0: แมวค่ะ
1: แมวค่ะ
0: แมวอยู่ที่ไหนคะ

0: ยู่ที่บ้านหนู
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าวาดภาพนะคะเป็นแมวที่อยู่ที่บ้านของน้องมีอานั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเดี๋ยวผลงานนี้ฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้เด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไป
0: ล
1: ้างมือเข้าห้องน้ำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือและเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆลองทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ขนมจีบทำตามคุณครูเลยนะซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกครั้งหนึ่งค่ะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออุปกรณ์นะคะที่เด็กๆค่ะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะที่ภาพของคุณครูพัชเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูใช่ไหมคะนอกจากจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะมีการจัดเตรียมนะคะกรอบค่ะที่เด็กๆนะคะใช้ในการเล่นเกมภาพตัดต่อด้วยค่ะนั่นก็คือด้านนี้เลยนี่นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถจัดเตรียมนะคะกรอบที่เด็กๆใช้ในการเล่นเกมภาพตัดต่อได้ค่ะเพราะว่าในช่วงแรกนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบนะคะคุณครูก็มีกรอบเพื่อให้เด็กๆค่ะสะดวกในการเล่นเกมภาพตัดต่อได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าบนโต๊ะของครูพัชตอนนี้นะคะมีทั้งภาพที่สมบูรณ์แล้วก็กรอบแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณครูนะคะก็ยังมีชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะหรือว่าภาพตัดต่อมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะคุณครูนะคะจะนำชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่อนะคะมากระจายเพิ่มเติมให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะคุณครูนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยคุณครูก็จะนำไปวางกระจายไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะลองสังเกตค่ะภาพที่สมบูรณ์ของเราค่ะที่ด้านบนเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะตรงนี้มีอะไรวางอยู่คะนอกจากจานแล้วมีอะไรอยู่ลูกมีส้อมคุณครูค่ะก็จะสังเกตนะคะชิ้นส่วนของเกมการศึกษาค่ะว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่มีส่วนของส้อมอยู่ตรงไหนนะตรงไหนคะคุณครูพัชนะคะก็จะหยิบภาพที่มีซ่อมเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วเด็กๆลองสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์นะคะคุณครูพัชวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่ถูกเด็กๆลองสังเกตดูนะคะจากภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูคุณครูวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูก็จะวางลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะสังเกตจากภาพที่คุณครูติดไว้นะคะเพื่อช่วยในการสังเกตแล้วก็เล่นเกมภาพตัดต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปเด็กๆสามารถสังเกตได้จากทุกมุมเลยตรงไหนคะอะไรคะตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าตรงด้ามของซ่อมที่ขาดหายไปใช่ไหมเอ่ยเอ๋คุณครูพัชเห็นค่ะว่ามีด้ามของช้อนหรือว่าซ่อมอยู่คุณครูพัชลองหยิบชิ้นนี้มาค่ะเอ๊ะถูกไหมคะ
1: ไม่ถูก
0: ถูกไหมคะ
1: ไม
0: ่ถูกเดี๋ยวคุณครูพัชลองหาชิ้นต่อไปเลยค่ะเอ๊ะจะเป็นภาพนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องคุณครูก็จะวางลงไปเลย
1: แต่ว่าหาไปอันหนึ่งคือช้อนกับจาน
0: เอ๊ะเหมือนไหมคะ
1: เหม
0: ือนเลยคุณพัชทำถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่ออื่นๆนะคะมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้ เล่นเกมการศึกษาค่ะทั้งเกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะรวมถึงเกมการศึกษาเดิมด้วยเมื่อเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะต้องยกอะไรเอ่ยต้องยกมือก่อนนะคะถ้าเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเด็กๆ ยกมือคุณครูค่ะก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนั่นเองเมื่อคุณครูตรวจสอบเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะเก็บอะไรได้คะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาเข้าที่นะคะแล้วเด็กๆค่ะก็สามารถมาหยิบเกมการศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะที่มุมเกมการศึกษาของคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเก้าอี้เข้าที่กันนะคะ

ูกไหมคะยังไม่ถูกถูกไหมเอ่ยไม่เหมือนกันเอาเปลี่ยนค่ะเอาวางตรงไหนคะเอาวางตรงไหนเอ่ยถูกไหมคะเหมือนไหมเอ่ยเหมือนไหมคะยังไม่เหมือนไหนทำใหม่สิคะไหนด้ามไหนเอามาวางสิคะลองเอามาวางดูค่ะเอามาวางตรงนี้เลยแล้วเอานี้มาวางครับเราสังเกตดูเลย

ุนให้เหมือนให้เหมือนกันค่อยๆหมุนหมุนอีกหมุนตรงนี้แบบหมุนเอาวางถูกต้องไหมคะถูกเปล่าเอาด้ามมาไว้ตรงนี้หมุนมาหมุนตรงนี้น้องเดมี่ค่ะช่วยเพื่อนปรับหน่อยยังไม่ถูกเลยหมุนนิดนึงค่ะมาด้านนี้หมุนตรงนี้ค่อยๆหมุนตรงนี้ค่ะถูกค่ะมาวางตรงในกรอบลูกติดวางเลยอันนี้วางค่ะวางตรงไหนคะดูสิวางตรงไหนลูกวางตรงไหนคะวางข้างล่างวางข้างล่างค่ะน้องแก้ไขถูกหรือเปล่าเหมือนไหมคะอีกนิดนึงค่ะน้อง

ูไม่ต้องขยับแล้วตรงนี้ถูกแล้วค่ะอันนี้อยู่ตรงไหนอ่ะวางวางค่ะหมุนเห็นไหมตัวนี้เหมือนไหมคะถูกไหมเอ่ยไม่ถูกเก่งมากน้องเดมี่วางค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปเก็บนะคะเอานี่ไปเลย

โอเคอันต่อไปค่ะไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนไหนโอเคค่ะเอาวางชิดติดกันโอเคค่อยๆเอามือกดไม่วางชิดติดกันหลบถอยลงมานิดนึงอันต่อไปค่ะวางเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะ

หลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆแล้วคุณครูปลายทางค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะได้เล่นเกมภาพตัดต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารด้วยวันนี้มีใครได้เล่นเกมภาพตัดต่อบ้างคะมีหลายคนเลยนะคะที่ได้เล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมานะคะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆของเรานะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่มีความตั้งใจนะคะในการเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลาไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้ช่วยกันร้องเพลงด้วยนะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆหันหน้าไปบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะลูกบ๊ายบายเพื่อนๆด้วย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญที LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ฮะใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหน

0: ว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกนะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใช
3: ่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05

0: ความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
2: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กาเพลงมาเต้นกันเถอะ
3: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอน

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: ย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าปาปาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอก
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม
2: เฮ้ย

0: ถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ

0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
2: โชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ
1: เฮ้ยคุณพระ
4: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
5: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: งแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยเด็กๆพร้อมเรียนกับคุณครูพัชกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยเวลาเด็กๆตอบคุณครู

0: นะคะเด็กๆ ก็จะต้องมีหางเสียงด้วยเด็กผู้หญิงจะต้องพูดลงท้ายว่า
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับค่ะเด็กผู้ชาย
1: คร
0: ับ อ๋อเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆได้ฟังโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดข่าวหรือว่าเหตุการณ์นะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้เด็กๆคะตอนนี้คุณครูพัฒน์กำลังพูดอยู่ใครต้องเป็นคนฟังนะใครคะใครฟังคุณครูอยู่นะเด็กๆใช่ไหมคะถ้าคุณครูพัดพูดแล้วเด็กๆพูดด้วยเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะไม่ได้ยินดังนั้นถ้าคุณครูพัดพูดอยู่เด็กๆก็ต้องทำอะไรคะต้องฟังคุณครูนะเดี๋ยวก่อนที่เราค่ะจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าเด็กๆร้องเพลงสวัสดีกันได้แล้วใช่ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆสวัสดีคุณครูเด็กๆพนมมือไว้ระดับอกแบบนี้ค่ะไหนเด็กๆเอามือไว้ที่หน้าอกแบบนี้ไหนเด็กๆลองเอามือไว้ที่หน้าอกค่ะน้องสแตมป์ครับแล้วเด็กๆก้มศีรษะลงมาเอานิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งของเด็กๆไว้ที่จมูกแบบนี้นะคะก้มศีรษะลงมาแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าการรักษาความสะอาดในร่างกายของเราจะทำอย่างไรบ้างคุณครูพัดจะยกตัวอย่างของครูพัดนะคะคุณครูพัดก็จะรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการสระอะไรคะสระผมแล้วถ้าเล็บของคุณครูยาวคุณครูก็จะต้องทำอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ด
0: เล็บเพราะว่าถ้าเล็บของเรายาวอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่ที่เล็บก็ได้ดังนั้นเราก็จะต้องตัดอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ดเล็บ
0: ตัดเล็บใช่ค่ะถูกต้องเลยเหมือนที่น้องอ้องฟองเลยว่าเด็กๆนะคะยังเป็นเด็กๆเล็กอยู่หรือว่าเป็นเด็กอนุบาลนั่นเองเด็กๆจะตัดเล็บเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องให้ใครตัดลูก
1: คุณพ่อคุณแม่
0: ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆตัดเล็บให้นั่นเองนอกจากจะสระผมตัดเล็บแล้วก่อนมาโรงเรียนเราต้องทำอะไรด้วยคะ
1: ล
0: ้
1: างอาบน
0: ้
1: ำ
0: แล้วก็ทำอะไรด้วยแปรงฟันเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะอาบน้ำหรือว่าแปรงฟันค่ะก็เป็นการดูแลความสะอาดในร่างกายของเรานั่นเองเด็กๆค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไป

0: จ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินไปนกหายไปแล้วไม่มีเสียงแล้วนะนกหายไปแล้วค่ะต้องไม่มีเสียงแล้วนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวใครจะออกมาสนทนาข่าวหรือว่าพูดคุยกับคุณครูเด็กๆจะทำยังไงคะ
1: ย
0: กมือถูกต้องเลยเด็กๆส่งเสียงได้ไหมคะใช่ต้องจุๆเลยแล้วก็ยกมือให้คุณครูนะคะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกรทค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเกด
0: น้องเกดค่ะ
2: น้องเกดค่ะ
0: น้องเกดค่ะน้องเกดมีวิธีการรักษาความสะอาดยังไงลูกก่อนมาโรงเรียนทำอะไรมาบ้างคะ
2: แ
0: ปรงฟันทำอะไรนะคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงยังไงเอ่ยแปรงยังไงคะไหนลองทำท่าให้ครูดูสิอ๋อแปรงฟันแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรมาอีกลูก
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำเวลาอาบน้ำต้องทำยังไงบ้างคะ
2: เช็ดตัว
0: อาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดตัวด้วยถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องเกดอาบน้ำเองได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ใครช่วยน้องเกดลูก
2: แม
0: ่คุณแม่เด็กๆนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กๆในการอาบน้ำนั่นเองหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่สามารถอาบน้ำเองได้แล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะเหมือนที่น้องเกดบอกเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะน้องเกดแปรงอะไรคะ
1: แปรงฟ
0: ันแปรงฟันนอกจากน้องเกดจะแปรงฟันก่อนมาโรงเรียนแล้วน้องเกดทำอะไรอีกลูก
1: อาบน
0: ้
1: ำอ
0: าบน้ำถูกต้องเลยเอวันนี้มีใครอาบน้ำก่อนมาโรงเรียนบ้างคะโอ้โหเด็กๆทุกคนเลยอาบน้ำก่อนมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆอาบน้ำนะคะก็เป็นการรักษาความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
1: สบายมาก
0: เดี๋ยวคุณครูพัชจะถามเด็กๆคนต่อไปกันนะคะว่าเด็กๆค่ะรักษาความสะอาดร่างกายของเราอย่างไรเอใครดีนะคุณครูพัชจะให้คุณครูพัชจะให้อะไรดีนะให้กล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้วันนี้คุณครูจะมอบให้ใครดีนะน้องสแตมป์ค่ะน้องสแตมหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องสแตม
0: น้องสแตมครับน้องสแตมครับ
2: น้องสแตมครับ
0: ครับน้องสแตมครับน้องสแตมรักษาความสะอาดร่างกายเรายังไงลูกสระผมหรือเปล่าหรือว่าตัดเล็บทำยังไงคะ
2: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บใครช่วยน้องสแตมตัดเล็บครับ
2: แม่จ๋า
0: ใครนะคะ
2: แม
0: ่
2: จ๋า
0: อ๋อแม่จ๋าช่วยน้องสแตมตัดเล็บใช่ไหมครับไหนดูเล็บน้องสแตมสิโอ้โหเล็บของน้องสแตมสะอาดจริงๆด้วยค่ะเด็กๆเล็บน้องสแตมไม่ยาวเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากตัดเล็บแล้วทำอะไรอีกลูก
1: อาบน้ำ
0: ทำอะไรคะ
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำน้องสแตมอาบน้ำตอนไหนบ้างลูกตอนไหนบ้างคะก่อนมาโรงเรียนอาบน้ำมาหรือยังเอ่ย
2: อ
0: าบมาแล้วแล้วก่อนนอนอาบน้ำหรือยังคะ
2: อาบ
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่าน้องสแตมอาบน้ำก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วก่อนนอนน้องสแตมก็อาบน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะ

0: ก็อย่าลืมขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าพูดคุยในหัวข้อต่างๆนะคะที่คุณครูค่ะเตรียมมาให้เด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกการพูดแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องบาสิตค่ะค่อยๆเดินลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องบาซิต
0: น้องบาซิตครับ
1: น้องบาซิตครับ
0: น้องบาซิตมีวิธีทำความสะอาดร่างกายยังไงลูก
1: ร่างกายแข็งแรง
0: อะไรนะคะ
1: ร่างกายแข็งแรง
0: อ๋อดูแลความสะอาดแล้วร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะถูกต้องเลยทำยังไงลูกทำยังไงบ้างคะทำอะไรนะคะ
1: แปรงฟ
0: ัน อ๋อแปรงฟันนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรอีกลูก
1: ล้าง
0: ทำอะไรคะสระอะไร
1: สระผม
0: สระผมถูกต้องเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสิตนะคะบอกว่าน้องบาสิตมีวิธีการดูแลความสะอาดนะคะด้วยการสระผมแล้วก็
1: แปรงฟัน
0: ปรบมือให้น้องบาสิตหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูพัดค่ะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความกล้าแสดงออกค่ะสามารถออกมาเล่าข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยววันต่อๆไปนะคะคุณครูพัดก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเด็กๆคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะสนทนาข่าวและ
2: เห
0: ตุการณ์ถูกต้องเลยกิจกรรมแรกที่เรามาเจอกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูพัทค่ะก็มีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัทค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเครื่องให้จังหวะนี้มีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรนะ
1: กล
0: ับ
1: ม
0: ื
1: ออ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะกลับมือ ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยเพราะว่าคุณครูพัทนะคะเคยนำมาให้เด็กๆได้รู้จักกันแล้วเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วบอกคุณครูว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจากคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบช้าๆแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี้ค่ะ

0: จังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วยังไม่ถึงจังหวะหยุดนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะเร็วเด็กๆต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูให้จังหวะ2ครั้งค่ะติดกันแบบนี้คือจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆก็ต้องตัวแข็งเป็นอะไรคะ
1: ก้อนหิน
0: เป็นก้อนหินเลยเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะเ
0: ดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้หาพื้นที่ของตนเองเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆต้องระวังชนใครคะระวังชนเพื่อนๆหรือว่าชนสิ่งของในห้องเรียนนะคะเด็กๆสามารถเดินหาพื้นที่นะคะไปทางด้านนี้ก็ได้หรือว่าไปทางด้านนี้ก็ได้เด็กๆสามารถหาพื้นที่ได้รอบกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเด็กๆยืนขึ้นได้เลยค่ะเด็กๆลองเดินหาพื้นที่ไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะคะเดินไปฝั่งนู้นก็ได้นะเด็กๆลองกางแขนออกค่ะใครไม่ชนเพื่อนแล้วหยุดนิ่งเลยนะคะตอนนี้คุณครูพัทไม่ชนเด็กๆแล้วครูพัทหยุดนิ่งแล้วค่ะใครได้พื้นที่แล้วหยุดเลยตรงนู้นก็ได้นะคะได้พื้นที่กันแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้องถอยออกมาจากโต๊ะนะคะถอยออกมาจากโต๊ะกับเก้าอี้เลยครับพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วฟังจังหวะคุณครูนะอยู่กับที่ก่อนนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะเอเด็กๆคนไหนทำท่าอะไรกันบ้างนะคุณครูพัชจะถามแล้วไหนใครตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยน้องมาตินครับน้องมาตินทำท่าอะไรลูกทำท่าสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางที่ไม่เหมือนเพื่อนได้เลยนะคะอยู่กับที่นะเด็กจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนดูซิใครทำท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะน้องอองฟองทำท่าอะไรคะ
1: ไปแมนจิ้วจิ้ว
0: ทำท่าสไปเดอร์แมนเหมือนกันเลยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าอื่นๆที่แตกต่างจากเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆอาจจะทำท่าทางสัตว์ก็ได้หรือว่ารถยนต์เครื่องบินก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนนะคะเด็กๆพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะเคลื่อนที่แล้วนะเคลื่อนที่ได้เลยค่ะลูกตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆคนไหนหยุดแล้วบ้างเอ่ยน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยทำท่าอะไรคะ
1: ท่าก
0: ระต่ายทำท่ากระต่ายยอดเยี่ยมเลยทำท่าที่แตกต่างจากเพื่อนๆเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูนะเด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะคุณครูเลยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊ถามใครดีนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเคลื่อนที่ได้เลยค่ะลูกจังหวะหยุดแล้วค่ะตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งวันนี้เราจะเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะถ้าคุณครูให้จังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆต้องตั้งใจฟังว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรให้เด็กๆทำตามได้ไหมคะได้ไหมลูกได้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆฟังคำสั่งของครูนะคะให้เด็กๆปรบมือ2ครั้งค่ะ1 2ปรบมือกี่ครั้งคะ2ครั้งถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะเด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะของครูได้เลยนะจังหวะหยุดแล้วค่ะฟังคำสั่งของครูนะคะให้เด็กๆเอามือแตะไหล่ค่ะไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามือแตะไหล่2ครั้ง1 2กี่ครั้งคะ2ครั้งยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วๆห้องเรียนต่อเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมผมของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะให้เด็กๆแตะผม2ครั้ง1 2ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงที่พื้นเลยนั่งลงที่พื้นได้เลยนะคะเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะมาค่ะเด็กๆนั่งยืดขาออกมาเลยใครนั่งชิดกับเพื่อนมาตัวนี้ได้ลูกน้องมาตีนมานั่งตัวนี้ได้ครับถ้าตัวชิดกันขยับได้เลยค่ะแล้วเด็กๆยืดขาออกมาค่ะเด็กๆยืดขาออกมาเลยน้องเดมี่ไปนั่งด้านหลังก็ได้ค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาบิดนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันนะคะ

เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ของตนเองได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่งเลยครับนั่งเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มอะไรเอ่ยดื่มนมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่
1: วยประเทศ
0: หน่วยอะไรเอ่ยสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะหน่
1: วย
0: ตัวเราอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วย
0: ตัวเราถูกต้องเลยค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูพัดค่ะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยมีเด็กๆคนไหนอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆอยากฟังนิทานกันใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจฟังคุณครูเพราะว่าถ้าเด็กๆพูดคุยกันระหว่างที่คุณครูพัดเล่านิทานเด็กๆจะได้ยินไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะพร้อมไหมคะนิทานเรื่องยิ้มหวานหน่อยจ้ะเรื่องโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสยิ้มหวานหน่อยจ้ะคุณกระต่ายยิ้มหวานคุณกระต่ายยิ้มอวดฟันขาวๆซี่ยาวๆฟันของคุณกระต่ายน่ารักจังลิงจ่อยิ้มหวานลิงจ่อยิ้มอวดฟันซี่ขาวๆเต็มปากฟันของลิงจ๋อสะอาดจังพี่วัวยิ้มหวานพี่วัวยิ้มอวดฟันซี่ใหญ่ๆแข็งแรงฟันของพี่วัวแข็งแรงจังพี่ฮิปโปยิ้มหวานพี่ฮิปโปยิ้มอวดฟันซี่โตๆโอ้โหฟันของพี่ฮิปโปซี่โตดีจังเสือน้อยไม่ยอมยิ้มหวานอ๋อเสือน้อยปวดฟันจะทำอย่างไรดีแม่พาเสือน้อยไปหาคุณหมอใจดีคุณหมอดูแลฟันให้เสือน้อยทันทีแปรงฟันทุกๆวันแปรงฟันให้ถูกวิธีวันนี้เสือน้อยยิ้มหวานเสือน้อยยิ้มหวานเพราะไม่ปวดฟันอีกต่อไป
1: จบแล้ว
0: จบแล้วค่ะเด็กๆ
1: ก็ปิดเป็ด
0: นิทานของคุณครูพัชชื่อว่าอะไรนะคะ
1: ย
0: ิ้
1: มหวาน
0: เสือน้อยอะไรนะ
1: เสือน้อย
0: เสือน้อยยิ้มหวานถูกต้องเลยค่ะในนิทานของคุณครูมีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะมีอะไรบ้างคะมีฮิปโปมีอะไรอีกลูกมีเสือมีตัวอะไรอีกคะ
1: มีฮิปโป
0: มีอะไรนะลูกมีวัวด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกนะหูยาวๆ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: มีพี่กระต่ายอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับการแปรงฟันถูกต้องเลยเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายเราค่ะด้วยการอะไรคะ
1: แปรงฟัน
0: ด้วยการแปรงฟันนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเราถึงต้องแปรงฟันคะ
1: เพราะว่าไม่สะอาด
0: น้องมีอาออกมาหาคุณครูเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรนะคะ
2: ชื่อน้องดินดาค่ะ
0: ยาดินดาน้องยาดินดาหรือน้องมีอาใช่ไหมคะทำไมเราถึงต้องแปรงฟันคะ
2: ถ้าว่าล้างหน้า
0: อ๋อต้องล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันใช่ไหมคะเพราะอะไรลูก
2: ถ้าว่าอยากฟันไม่สะอาด
0: อ๋อเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่แปรงฟันฟันก็จะไม่สะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าถ้าเด็กๆไม่แปรงฟัน ฟันของเด็กๆไม่สะอาดนั่นเองไหนก่อนที่จะมาโรงเรียนวันนี้ใครแปรงฟันกันมาแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆแปรงฟันกันก่อนที่จะมาโรงเรียนกันทุกวันเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าฟันเด็กๆห้องครูพัฒน์เนี่ยต้องสะอาดกันทุกคนแน่เลยแต่เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยนอกจากจะแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเด็กๆค่ะจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ
1: 2
0: ครั้งถูกต้องเลยอย่างน้อยเด็กๆจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนั่นก็คือตอนเช้าก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนกับตอนเย็นตอนที่เด็กๆจะเข้านอนนั่นเองเด็กๆก็จะต้องแปรงฟันแต่ว่าเวลาที่เด็กๆมาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆแปรงฟันตอนไหนอีกด้วยคะ
1: เช้า
0: ตอนไหนคะ
1: เช้า
0: หลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จใช่ไหมคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปแปรงฟันก่อนที่จะนอนกลางวันกันด้วยเด็กๆคะเหมือนที่คุณครูบอกไปเลยว่าเราจะต้องแปรงฟันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะมีอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการแปรงฟันมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยนี่เลยค่ะเด็กๆอย่างแรกเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแก้วน้ำนะคะถูกต้องเลยนี่ก็คือแก้วน้ำที่เด็กๆนะคะจะต้องใช้ในการแปรงฟันนั่นเองนอกจากจะมีแก้วน้ำแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะคืออะไรเอ่ย
1: แปรงฟัน
0: แปรงสีฟันค่ะนี่นะคะก็คือแปรงสีฟันเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ
1: แปรงสีฟัน
0: เด็กๆพูดตามเลยแปรงสีฟัน
1: แปรงสีฟัน
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแปรงสีฟันนั่นเองนอกจากจะมีแปรงสีฟันแล้วนะคะเวลาเด็กๆแปรงฟันเรายังต้องใช้ยาสีฟันด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการแปรงฟันให้เด็กๆได้ดูกันเลยนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะมีอะไรเอ่ยมีฟันจำลองนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้กันนะคะนี่คืออะไรนะคะ
1: แปรงฟัน
0: คือฟันจำลองนั่นเองเหมือนกับของเด็กๆไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็คือฟันจำลองนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กได้เรียนรู้กันค่ะโดยเรานะคะจะมีวิธีการแปรงฟันค่ะนั่นก็คือเราจะต้องใช้อะไรคะใช้แปรงสีฟันคืออะไรนะคะแปรงสีฟันเวลาเด็กๆแปรงฟันนะคะเด็กๆจะต้องแปรงที่บริเวณด้านในแบบนี้ค่ะด้านในของเราตรงนี้นะคะคือฟันกรามนั่นเองเด็กๆจะต้องค่อยๆค่ะขยับแปรงนะคะไปมาแบบนี้ที่ด้านในนะคะหรือว่าที่ฟันกรามของเราแบบนี้เลยค่อยๆขยับนะคะเด็กๆไม่ต้องถูแรงมากนะคะไม่งั้นเด็กๆอาจจะเจ็บฟันได้ค่อยๆขยับแบบนี้ค่ะและเด็กๆนะคะนอกจากจะแปรงที่ฟันกรามแล้วค่ะเด็กๆจะต้องแปรงที่ด้านนอกแบบนี้ด้วยค่อยๆขยับนะคะเด็กๆค่อยๆขยับซ้ายขวาไปมาแบบนี้ให้ทั่วๆฟันของเด็กๆเลยเห็นไหมคะเด็กๆอาจจะนับเลขในใจ1-10แล้วก็ค่อยๆขยับแปรงค่ะแบบนี้เลยเราจะแปรงให้ทั่วเลยนะคะเราจะแปรงให้ทั่วปากของเราเลยหรือว่าทั่วฟันของเราเลยค่ะค่อยๆขยับให้ทั่วเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูก็จะค่อยๆขยับแปรงค่ะเอ๊ตอนนี้คุณครูพัดถึงฟันที่อยู่ด้านในแล้วหรือว่าฟันกรามเราก็จะต้องเปลี่ยนนะคะการวางแปรงมาวางที่ด้านบนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยับค่ะตอนนี้คุณครูแปรงฟันด้านล่างแล้วต้องแปรงด้านไหนอีกคะ
1: ด
0: ้านบนด้วยเราจะต้องแปรงให้ทั่วเลยแบบนี้นะคะค่อยๆขยับแปรงเราก็แปรงให้ทั่วเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณครูค่อยๆขยับแปรงนะคะแปรงเบาๆไม่ต้องแรงมากนะคะเด็กๆไม่งั้นเด็กๆอาจจะเจ็บฟันหรือว่าเจ็บเหงือกของเด็กๆได้แบบนี้เลย นี่ค่ะนี่ก็คือการแปรงฟันนั่นเองเราจะต้องแปรงฟันให้ทำไมนะคะแปรงฟันให้สะอาดเมื่อเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วเราจะต้องบ้วนอะไรด้วยลูก
1: บ
0: ้
1: วนปาก
0: บ้วนปากเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองออกมานะคะสาธิตว่าเวลาที่เด็กๆแปรงฟันเนี่ยเด็กๆแปรงฟันอย่างไรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะออกมาดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักค่ะใครดีนะจะออกมาช่วยคุณครูนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้ององฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยน้ององฟองค่ะเวลาน้ององฟองแปรงฟันทำยังไงคะ
2: พอกินขนมเสร็จถ้าไม่แปรงฟันฟันจะผุ
0: อะไรนะคะ
2: ถ้ากินขนมแบบไม่เป็นฟันฟันจะผุด้วย
0: อ๋อถูกต้องเลยค่ะน้ององฟองนะคะบอกว่าถ้าเราค่ะรับประทานขนมแล้วเราไม่แปรงฟันฟันก็จะเป็นยังไงลูกฟันก็จะผุถูกต้องเลยแล้วเวลาน้ององฟองแปรงฟันทำยังไงคะไหนลองทำท่าแปรงฟันให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะ
2: แปรงบนแปรงล่างเยอะๆแปรงแบบนี้สาสา
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้ององฟองบอกว่าแปรงบนแปรงล่างแล้วก็แปรงแบบนี้สาสาใช่ไหมคะ
2: แปรงให้หนู
0: อ๋อน้ององฟองบอกว่าตอนอยู่ที่บ้านมีคุณแม่ช่วยแปรงใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่โรงเรียนน้ององฟองแปรงฟันเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะน้ององฟองสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้นะคะเด็กๆก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้แล้ว

ราะว่าตอนที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนก่อนที่จะนอนคุณครูพัฒน์ก็พาเด็กๆไปแปรงฟันคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถแปรงฟันได้ด้วยตนเองได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเราค่ะจะต้องดูแลความสะอาดของร่างกายของเราด้วยการแปรงฟันเถิดเด็ก

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันธ์พัฒน์ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้ว

0: ็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่สามค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยแต่ถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทําได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะส
0: ัง
1: คมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนซ
0: ึ่
1: งจริงแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอม
0: ัน
1: แยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
0: ้
1: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอย
0: ู่
1: ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยต
1: ัก
0: แบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบนี้
1: ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนี้เขาอยู่อนุบาลเองนะแล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กลับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: จริงๆระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
1: ให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช
3: ่
0: ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
3: 2ช้อนโต๊ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
3: หนึ่งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่ง
4: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
5: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ

0: ลวงก่อนนะยกไหวไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ใครตอบ
1: ไข่ไก
0: ่ตอบไหมคะตอบไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอบไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเขาอยู่ใกล้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอบเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะทั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
3: ฟองไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็ดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะเช็ด
3: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูกไม่ดี
1: แล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆก็ทำให้เนี่ยสนุกสนานนะคะน้องก็ต้องให้ทำให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้ว
0: พอ
1: แล้วค
0: ่
1: ะและเด
0: ี๋
1: ยวก
0: ่
1: อน
0: ไหนพอแล้วหรอจริงอ่ะเป็น
4: เล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
4: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะคะ
0: มาบวนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: ก
0: ิน
1: นะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงโอ้

0: ต่างๆเนาะ
1: พี่เล่นแล้วเล่นแล้ว
0: เล่นอะไรกันคะเล่นอะไรกันคะ
1: น
0: ี่
1: ไงคำส่วนผสมถ้าปิด
2: ถ้
1: วย
2: มีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
0: นี่คือเล่นใช่ไหม
1: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ปลาไข่หายอ่ะ
3: สนุกแล้วตอนนี้คนเลย

0: ผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วเราก็ทำแป้งอีกอย่าง
2: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
0: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
3: ค
4: ือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
3: คะ
4: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ใช่ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่ไม่สกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
3: คะ
4: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
3: ล้างได้ซักได้
4: แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยน
3: ะ
4: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่
3: ะเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
4: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
5: ตื่นเต้น
4: นะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูล
4: ค่ะ
3: ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
4: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
3: ค่ะ
4: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการเนี่ยก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3: ค่ะ
4: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทาง ที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะคะก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีดอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
3: ค่อยๆเริ่มนะคะ
4: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
3: ี่
4: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
3: เวลาเลย
4: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่ะจัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
3: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
4: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
3: ็
4: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกัน
3: ค่ะ
4: นะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
3: ค่ะ
4: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
3: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โน้ตให้คำแนะนำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นคุณแม่ที่อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
3: ้
4: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
3: ค
4: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
3: ม
4: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
3: เสียงจับคดแย้ง
4: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
3: ้
4: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
3: คะ
4: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
3: ค
4: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
3: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
4: ความจริงทำได้นะคะ
3: ค่ะ
4: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
3: ค่ะ
4: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
3: นะมาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
4: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
3: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
4: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
3: ้
4: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
3: ้
4: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
3: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที่
4: แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็ก พราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะ
3: ค
4: ำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
3: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
5: วันพ่อ
4: วันประชุมผู้ปกครอง
5: จะได้เจอง
4: านปีใหม
3: ่
4: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
3: ์
4: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจับไป
3: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
3: ค่ะ
4: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างนะคะ
5: แต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
3: ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
5: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็จะมีแล้วแต่กิจกรรม
5: แล้วแต่กิจกรรม
3: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูหนึ่งคนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงทั่วถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคําถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
4: คนจริงได้นะคะ
3: ค่ะ
4: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
3: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ www.dltv.ac.th

0: ินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิวเคยมีสิวไหมเอาจริง
3: สิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
4: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: เป็นเหมือนกันกลัวเอาให้เลือดออกอ่ะ
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
3: จริงเหรอคะ
0: ไม่จริง
5: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษาอย่างห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: เห็นที่ตาล่าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นอะทำยังไง

0: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
1: โอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
2: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
3: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
2: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสุดพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
3: เนี่ยไม่ได้เป็นไหมกลัวเอาให้เลือดออก
1: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะ
2: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็สิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสต์หนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
1: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
3: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
1: แ
3: ปลกน
1: ี่อันนี้เคยเห็นทำตลาด
3: เอาเหรอ
1: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
3: จริงเหรอฮะ
1: ไม่จริง
3: เอา
1: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
3: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลมสองอันเลย
1: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
2: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
1: น
2: ี่
1: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
2: า
1: ะ
2: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
1: กดหน้ากดโชว
2: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อ่ะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
1: อันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เคยเห็นตามท้องตลาด
2: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆที่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็น

0: กลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
1: ิ
0: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตลเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
1: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
1: ใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออกแต่เป็นวงกลม
0: ใช่
2: เป็นหลุมรอย
1: หลุมแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
0: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกม
1: ัน
0: กลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วยของหนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ช ระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
1: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
0: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
0: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร์
0: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างงี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกhouse dye laser 595 นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก ND-YAG laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO laser นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้แบบทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yag fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
1: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้า นอกจากพักหน้าเรา

0: เราต้องพักงานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวป

0: ม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
1: แล้วส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะมาตรฐาน
0: จริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
1: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
2: ค่ะ
1: แล้วจุดจบของมันล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: นี่เลยแมสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
1: ในส่วนตัวผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆแล้วค่ะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
2: เป็นยังไงว้าวเลย
1: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอ่ะ
2: แล้วก็คือสีดำก
1: ็สีดำเต็มเลยนะ
2: แฟชั่นไง
1: ใช่
2: แล้ว
1: ค
2: นเท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที
2: ่นี่ได
0: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเนี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟลิกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
2: สะสมไขมัน
1: ตอนนี้คนคิดอันนี
2: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
2: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือก

0: แมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
1: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
0: คาง
1: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
0: ใต้ปีกจมูก
1: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
0: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
1: ใช่
0: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
2: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะอันนั้นก็ต้องระวัง
0: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วแหละ
1: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
2: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
0: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
2: ้ที่โซน
0: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
2: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นที่โซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
0: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
2: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ปรับความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์หายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่ผึ้งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
0: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและวันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์

0: เราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
1: ขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิดดี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิดดี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่ทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจมั้ยนะคะตรงนี้อิ่มแล้วกันเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยนหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนียบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่ยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ําๆจนกระทั่งมันทําให้เราต้องไปทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ําทํา
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกมั้ยคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ําคิดย้ําทําอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ําคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคําหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
2: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
1: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: แบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแกให้ฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งแน่เราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้

0: เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: อ
1: าบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
0: 3 ชั่วโมง
1: 5 ชั่วโมง
0: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะอบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้ ให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: เมื่อวานเป็นไง
2: เมื่อวานปลอดภัยดีพี่
1: ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นนะเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ก้าโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวตะวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
2: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมื้อหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เชฟมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: ทักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: รู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
4: เบื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: เน่เน่เน่เน่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: ดีครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ้ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่เราหล่อนะแนะนำให้รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าเขาบอกจริงนะว่าหมอที่หล่อทุกคนจ้ะ
4: พี่ถึงมาไง
5: โป้งครับ
3: ตายท่านตาย
1: สวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
4: โอ๊ยคุณตาแล้วคุยหมอหล่อมากคว้าประธานที่ประมูลลงมาให้ฉัน
1: นะเดี๋ยวฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะนี้ผีเข้าแน่นอน
3: อาบไปเลย
4: คุณหมอคะ
5: ครับ
4: แอมเป็นโรคอะค่ะ
5: เอ้าเหรอครับเป็นโรคอะไร
4: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้อะค่ะแพ้หมอโรค
5: โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
4: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
5: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บคอ
4: เพราะว่าหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะหล่อแล้วก็ยังตลกอีกในชั้นนี้อะไปกลับบ้าน
1: สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
5: เจ๊
1: เออไปเร็ว
5: เจ๊นี่ดีกว่า
1: โอ้โหไม่ต้องหัวนะไปเลย
4: หูนี่หักแล้ว
5: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
4: ว้ายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
5: ครับ
4: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างเดียวเลยค่ะคุณหมอช่วยมาดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะคุณหมอคะแป้งจองไลน์แล้วนะคะ
5: โอเคจ้ะ

0: ขาไม่น่ามีแฟนเลย
1: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่สิคะ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
0: กอดมือดีใจมากเลยค
2: ่
0: ะ
2: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
3: ใช่
0: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน
3: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นจะไม่มี
4: ครับป้องเดี๋ยวไงช่วยฝากผมฟังไปให้เองด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม่
3: อ๋อครับ
4: ขอบคุณครับ
2: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
0: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงเหรอคะ
4: ครับ
0: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่าหมายว่าพี่น้องสะพ้ายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะอย่าว่าแต่หูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมเพิ่งเอาไปให้ทุกวันเลยแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
0: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับตับ
2: ก็จะแล้วเป็ดเดินกราบกราบกราบกราบ
3: ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากให้อิงกันนะฮะเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
4: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
3: ได้เลยครับฝากเลยครับ
4: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
3: ได้เลยครับแน่นอนครับ
2: จีบกิ่งนี่รับปากเขาแล้วนะ
0: คุณหมอคะ
3: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้คุณหมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
4: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ
0: คุณหมอไปแต่ตัวนะคะหัวใจอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะ
3: ครับขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่แจกอีกเนาะ
2: อาหารอร่อยครับ
0: ใจนะส่งถึงหรือบ๊ายบายดีอ่ะบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายก็ได้บ๊ายบายบ๊ายบายนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
2: โถก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
3: แต่ยังไม่ถึงนะพี
2: ่
3: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดเดียวถึงแล้ว
2: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
0: โง่อ่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน
2: ี่ก็พื้น
3: โอ้โห
0: ทำไงดีอะบอสโป้งไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงนี้ออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนนะหมอวีน
3: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
0: หรอมีวิธีเหรอ
3: ถูก
0: ไม่ต้องผ่าตัดเลยเหรอ
3: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
0: น
2: ี่
0: อะไร
2: น่าก็รู
3: ้หายยุ้ยแน่นอน fit and firm
5: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนๆลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดิแดดิแดดิแดดิแดบัตถิงปะบัตถิงปะบัตถิงทิงทิงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกังกะลุงนะ
0: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
5: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
0: โป้ง
6: นะครับ
0: พี่เอง
5: เฮ้ยเรามาพอดีเลยเฮ้ยโจเดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
6: ป่ะครับต่อเฉยพี่น้ำ
3: นี่อันนี้น้องโจเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
0: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากอะเรื่องดูซิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
6: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะรอแป๊บนึงนะ
5: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
0: อ๋อจ้า
5: ทำอะไร
3: ไม่ใช่
6: หิวหร
0: อก็นึกว่าจะให้กิน
6: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
0: ์อ
6: ๋อใช่แล้วอ่ะจะขอเอาของผมด้วยนะ
5: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
6: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
0: ใช่ต้น
6: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
0: ฮะ
6: โชว์โชว์
5: ลองขยับนิดนึงเยอะเยอะ
0: เห็นไหมมัน
5: โอ้
6: โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
0: ้
6: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางลงข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
5: ต้องค่อยๆยกด้วย
6: ใช
5: ่เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
6: จะได้ลงข้างล่างเลย
0: ต่อสิโจ
6: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
0: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
6: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
0: า
6: ะ
0: อันเดียวเนาะ
6: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2ได้2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิ
0: ม
6: ค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
5: สอง
6: สี
0: ่
6: สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
5: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที่
6: ที่หัวไหล่ที่
5: หัวไหล่
6: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
5: ไม่ได้
6: เลย
5: ต้องยกแบบ
6: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
5: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
6: ได้ครับ
5: ถ้าโจ๊ดหาเรื่องตาย
3: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
5: โอ
3: ้
5: โห
0: ไขมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ที่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
5: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
0: เอาต่อต่อต่อไหนจ้ะ
6: สิบครั้งนะสิบครั้ง
0: โอเค
6: สิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
5: ท่าที่สาม
6: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
0: อ๋อโอเค
6: ใช่ถือแก้ว
5: ถือแล้วเราถือแก้ว
6: กัน
5: ต่อถือแล้วไง
0: แล้วไงต่อโจ
6: ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
0: ลายมาเจ้าต่อ
6: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นนี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้ว4
5: สี่ได้ตรงนี
6: ้สิบที
5: ่เป็นไง
0: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
6: ตึงที่แขนแล้วครับ
0: โอ้โห
5: แม่นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
0: ตานั่งเฉย
6: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
5: ได้หน้าแขน
6: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
5: ้เรียกอะไรนะไบเซป
6: for arm
5: อ๋อ for arm
6: ใช่แล้ว
5: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
6: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
5: ้อ๋อ
6: ไบเซปก็คือหน้าแขน
5: บางนา
0: ท่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ตัว
5: ท่าที
6: ่3
5: ต่อครับต่อไปขึ้นท่า4
6: โอเคท่า4
0: เอ้ยมีกี่ท่านะ
6: มี5ท่า
0: อ่ะ4
5: เป็นไงนี่เดี๋ยวว่านี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
6: ไหวไหม
0: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
6: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
0: น
6: ี้ข้างๆ
0: น
6: ี่
0: นะนี่นะเดี๋ยว
6: ใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลยโอเค
0: โจช่วยจับไว้
6: หูอยู่ไหน
0: หูอยู่นี่จ้ะ
6: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
0: ยกไปไหนอ๋อ
5: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
6: ยกขึ้น
5: ค่อยๆ
6: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
0: 10ทีเหมือนกันเนาะ
6: รู้สึกตึงตรงไหนแล้ว
0: ฮะ
6: ตึงตรงไหนแล้ว
0: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน
5: ่
0: ตึงตรงนี้สิจ๊ะอันอะไรนะ
6: ไปไหล
5: ่ไหล
6: ่
5: 10ครั้ง
6: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
5: ทุกท่า10ครั้ง
6: ใช่ครับสองข้างด้วยนะถ้าเราทำสองข้างได้พร้อมกันทำได้เลย
0: จ้าน
5: ี่
3: ได้ได้อะไรนะโจ
6: ได้หัวไหล
3: ่หัวไหล
0: ่ตึง
3: ไม่น่าเลยต่อ
6: โอเคท่าที่สี่ให้ได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
5: ท่าที่ห้า
0: ท่าที่ห้ายังไงจ๊ะกางขาไหม
6: ไม่ต้องกาง
0: ไม่ต้องกาง
6: กางทำไม
0: อ๋อมันจากด้านบนนะกับด้านแขน
6: โอเคท่าที่ห้าจับสองมือ
0: สองมืออ๋อ
6: จับสองมือเลยไว้ข้างหลัง
0: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
6: ถวายบังคมไว้ข้างหลัง
0: อ๋อไม่ต้องเงินมา
6: อย่าแขนตึง
0: อ๋อตึง
6: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
0: ้

0: มันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วยอย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
1: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
2: คุ้นเขาคุ้นหินตัวเองไ
0: หมเป็นไง
1: อย
0: ู่
1: บนว
0: ั
1: ตถุดิบตัวเอง
3: ท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
0: ท่าที่ห้า
1: ท่าสุดท้ายแล้ว
3: ก็งงไม่สวยกันพอดี
0: โอเคจับขึ้น

0: ขับเท้าแขนลง
1: เอาขับแขนไปกูดี
0: เหยียดขึ้นอ่ะพับลง
2: เหมือนกัน10ทีเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ๆอ่ะเดี๋ยวดูผมดูผมดูผมนี่ไง
1: ดูครับดูตัวนะครับ
0: เหยียดขึ้นพับลง
1: ดูตัวอย่างไว
0: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
1: อันนี้คือได
0: ้ได้หลังแขน
1: อ๋ออันนี้ไอ้ตัวที่ต้องการไม่ให้มันย้อยเลย
0: ใช่ครับอ่ะแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี้ใช่ได้เหมือนกัน
1: นี่คือ5ท่า
0: ใช่5ท่าน
1: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เว้ย
0: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
2: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงหมู่บ้านเลย
1: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
0: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
2: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
3: ไปนี่น้องผมขอความข
1: อหิวอะไรมาจัง
0: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องละมาชาแนลได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
2: โอ้ยโจ้นี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องละมาชาแนลทุกวันมากมากอืมอ่ะดูไป
3: ไปฟังนะไอ้โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
0: ผม
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมเขาคง
0: กระชับเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะ
1: เป็นไงดีใจไหม
2: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
1: โอ้ยไปเถอะลูกไปเถอะ
2: ตึงแล้วนี่หมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องแหละอ้าวอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
0: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
4: กำลังหิวพอดี
0: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
4: ่เอามาทำการบริหาร
0: ใช่แล้วครับผม
4: คำดีมากเลยฮะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
0: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
4: ครับ
0: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
4: หงายมือขึ้น
0: ซอกชิดลำตัว
4: ชิดลำตัว
0: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
4: ้แค่นี้เหรอ
0: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
4: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
0: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
4: ตรงนี้แหละ
0: เราจะไม่กางออกอย่าง
4: น
0: ี้นะยกตรงๆ
4: ตรงข
0: ึ้
4: น
0: ใช่แล้ว
5: ครับข้างลำตัวใช
0: ่
5: ไหม
0: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที่1 2 3 1
6: 1 2 31 2 3
0: 2
6: 1 2 3 3 1 2 3
0: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
5: ใช่
0: ใช่ครับ
4: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
5: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ใช่
5: ได้ส่วนอื่น
0: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
4: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
0: ใช้ได้ครับ
4: ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยังไม่
4: ถึงเป็นอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
0: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
4: ใช่
0: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี้
4: ครับ
0: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
5: ้
0: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
5: หนักได้เส้นหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
0: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
5: 3เซต
0: ใช่แล้ว
4: 3เซตแล้วก็เท่ากับ30ครั้ง
0: ใช่แล้วครับ
4: ทำ3วัน3คืน

0: ได้ครับแต่ระวังปวดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
1: ท่าที่2
0: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันอ่ะเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
1: แม้จะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
0: ดัก
1: เจ้าดักซะแล้ว
0: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมอ่ะลง1
1: 2 3
0: ใช่ยก
1: 1 2 3
0: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
1: 1 2 3
0: 3แล้ว
1: 1 2
0: 3ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
1: 1 2 3
0: ยก
1: 1 2 3
0: นี่แหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
1: 1 2 3
0: ขออีก2ที
1: 1 2
0: ขออีก2ที
1: 1 2 3
0: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี้ตรงนี้มั้ย
1: เนี่ยได้หมดเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
0: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราจับฝาตั้งขึ้น
1: แล้ว
0: จ
1: ับแล้วเมื่อกี้คว่ำ
0: เมื่อกี้คว่ำ
1: นี่ตั้ง
0: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
1: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
0: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยลงเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
1: เราไม่หายใจทางจมูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ใช้ปาก
2: ใช่ถ้ามีเหงือกถ้ามีเหงือกหายใจได้
1: ไม่ใช่ปลาหมอ
0: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีเนี้ยท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
2: ้ไม่น่าเชื่อ
0: แต่ท่านี
2: ้เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนเนี่ย
0: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
1: ใช
0: ่ไหมใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนช้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมดัน
1: ดัน
0: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
1: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
1: ่1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2 3
0: เข้า
1: 1 2 3
0: ค่อยๆลง
1: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่างนี
1: ้นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
2: ใช่ๆ
0: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
1: กวดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
1: โอ้ยตบบ้าง
0: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
2: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
2: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
1: อย่าง หุบศอก
0: ดัน
1: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
1: ใช่ไหมพี่จ
0: อหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้น
1: ปึ๊บ
0: นั่นแหละโอ้ยอย่าพึ่งสั่นกดน้ำเพ่งนิดเดียวลงมา
1: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลย
0: ใช่
1: แล้
0: วครับมาขึ้นขออีกสองที่ขออีกสองที
1: ่แล้วเกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
0: เพราะกล้ามเนื้อเกร็งครับอีกสุดท้ายดันขึ้น
1: ปึ๊บ
2: เริ่มขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
2: ผมก็รู้ผมเป็นสันนิบาต
1: สั่นไปทั้งตัวเลย
2: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไหม
1: มันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: ไม่กล้ามเนื้อมันเกร็งโทรศัพท์เข้านะครับ
2: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดูดู
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่า
1: ครับ
0: ท่าแรกไม้เสียบเคิร์ฟ
1: ครึ่ง
0: ครับถือ
1: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
1: ไทยสอง
0: อัพไลท์โรลนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
1: ตั้งขึ้น
0: แน่แฮมเมอร์ Hammer คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล่ป
1: ึ๊บ
0: ได้หัวไหล่กัดออกแขนชิดหูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
1: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
2: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ทำได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
2: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวๆเลยอัน
0: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
2: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็5ท่าง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
2: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
2: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้5ท่าง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: ทำเถอะครับ
3: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี้
4: สิบล้อชนมั้ง
3: เฮ้ยนั่งก่อน
5: สภาพ
3: โอ้โหน
5: ี่สภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปดูอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนอยู่2คนก็กระไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนสอนสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบน
2: ี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
0: กับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่สิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุ
4: ว่
0: า
4: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: ดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
0: ร
4: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: แ
4: บบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับน้องละละบายครอบครัวไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องละบายกี่ขวบครับพ่อแม่ห้าขวบ
5: ละละบาย
6: ละ
5: ละ
6: บายที่บ้านมีใครบ้าง
5: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
6: คุณแม่ใจดีไหม
5: ใจดี
6: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
5: ใจดี
6: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ละละบายฟังไหม
5: เคยเคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
6: แม่สวยไหม
5: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
6: แม่กับลาลาบาใครสวยกัน
5: คุณแม
6: ่แล้วลาลาบารักคุณพ่อไหม
5: รัก
6: รักคุณแม่ไหม
5: รักรักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรคุณพ่อคุณแม่อยู่โอ้ยครับที่ผมห้าเป็ดกันเอาต๊อกมันเต็มฮะต๊อกมันเต็ม
5: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
6: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
5: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
6: ร
5: ู้
6: จักระเบียบวินัยไหม
5: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
6: แล
5: ้
6: วเมื่อก่อนทำได
5: ้ได้
6: ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
5: แบบนี้
0: จิเต้นพิวมากครับเต้นพิว
5: ยูจิครับ
6: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอะ
5: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
6: ใครใจดีสุด
5: แม่ตอนที่ป๋าดุแม่ก็ช่วย
6: แล้วมีกลัวไหม
5: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจด
0: ี
1: ที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบ
0: ีย
1: บว
0: ินั
1: ย
0: ทำตัวดีๆ
1: แฟนเป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
0: ที่ท้องรู้ที่ท้องก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช่หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
0: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
0: ับรู้จักกินตรง
3: อะไรนะ
4: กินตรง
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
2: ครับ
6: ผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
6: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
7: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
2: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
7: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
7: ไม่ทำแน่ๆค
2: ่
7: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
8: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
2: น้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
8: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
2: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
9: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
2: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
9: เห็นต
2: ั
9: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
2: ครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
10: ก็เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัว อาจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
10: ครับครับ
2: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วแบงค์ต่อแถว
8: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
10: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
2: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันดื่มน้ำเยอะปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มลดโฮโฮเติมปัน
5: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
4: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล
5: ้
4: วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
5: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
2: ครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
4: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
2: ครับ
4: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่เมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
5: ่
4: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม่
5: แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
5: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
11: มาค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลย

0: ปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
1: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
0: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
2: คิดว่าเก็บค่ะ
0: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
2: ลูกเก็บเลย
0: เพราะครูสั่งไว
3: ้คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
0: ครับ
3: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
0: เป็นกฎของโรงเรียนที
3: ่
0: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะท่านบอกเอาไว้ด้วย
4: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
0: อ๋อฮะ
4: คิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
0: จะไม่ทันทีทันใด
4: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
0: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
4: ใช้เวลาหน่อย
0: ครับ
5: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจจะไม่ทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเมียหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: ็กหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอก

0: ก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: ร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกไปอ่อน
0: ไปอ่อนๆไปอ่อนๆก็ต้องไปปลายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยนะภูมิใจในตัวหนูนะนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะเก่งเลยการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเนี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็จะต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้นี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาสทำ
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะ
3: เ
4: ขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
3: คือปล่อยโอกาส
4: ให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงการอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงการนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่ครูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับ
2: ขยายพื้นที่
1: ของตัวเองชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเ
0: พ
1: ราะว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากโรงเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
1: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
1: ใช่ครับแล้วเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าทีนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
2: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คนเด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
2: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบกับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
0: ค
2: ราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยกันเล่น
0: เล่นครับ
2: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
0: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
2: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าอะไรชอบเอาไปคุยไป
0: คุยโกยเลย
2: จริงๆต้องทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
0: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันเป็นอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพี่

0: ธีที่จะทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
1: กลับรังนอน
2: ครับ
0: เรียบร้อย
3: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
0: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งของข้าพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
3: จำได้เลยด้วย
0: ที่ปีกของเขานะคะนก
1: บ
0: ิน นกหุบปีก
1: หุบปีก
0: นกบิน
3: บินอีกแล้วบิน
0: นกหุบปีก
1: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
0: นกบ
1: ิน
0: นกกับรังนอน
1: กับรังนอน
0: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
1: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
0: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
1: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
0: ี้เอาอย่าง
1: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
3: ใช่แล้ว
1: คราวนี้ใช้กับลูกๆได
3: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
0: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
3: ่
0: นะคะเราก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช
3: ่
0: นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยล่ะจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
1: ครับกระต่าย
0: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมกลม
3: ครับ
1: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
0: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
1: โอ้โห
0: ที่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
1: ครับ
0: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
1: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
3: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกก็ไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
3: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลย
1: ครับ
3: ไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
1: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
3: ใช่แล้วนะ
1: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
3: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
3: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
0: เราไม่ได้ถามไม่ได้ว่าอะไร
3: ใช่ไหม
1: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
1: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ฮะทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
1: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเอ้าเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
1: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
6: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
1: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีกินเถอะ
0: ค่ะเห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหม
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
3: แน่น
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
3: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
0: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
3: ทำการบ้านกัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
3: ระจัด
0: กระจายคนที่โคร
3: ง
0: ทานเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่า อย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
3: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปอย่า
3: ุ้งเลยอ่ะ
0: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่ายาเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวยาทำนู่นยาทำนี
3: ่ยาจับยาดึงยา
1: อย่าปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี่ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
3: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยาย
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
7: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
3: เล่นไปกินไป
1: หกก้อยหกในจาน
7: อ
1: ะไรอย่างนี้ครับเชิญครับ
8: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
1: อะไรนะฮะ
8: ไอ้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
3: อ
1: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
3: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเรานี่ไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
3: ่
0: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันน
3: ะ
0: แล้วก็ที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดี
3: ะ
0: นะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
1: ็
0: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
3: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
1: อ้าวครับ
3: ดีกว่าพูด
1: เองมาดูอีกคำพูดนึงครับทิ้งถังขยะไปเลย
3: โอ้อันนี้ของเนี่ยเป็นชุดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
3: ้
0: ว
3: เคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
3: น้อยใจลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจที่อาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
9: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นแป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
9: ไม่สนใจเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
10: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
10: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อ
10: ย่างเงี้ยค
1: ่
10: ะ
1: ก็
10: อย่างนี้
11: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
3: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
3: ซอฟต์ในความรู้สึกคุณแม่ซอฟต์มากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวัง
1: ครับ
0: นะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมัน
1: ครับ
0: นะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
3: แต่เป็นเล่นเกมลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
3: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
3: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบนึงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ

0: ยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
1: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะ

0: พ่อก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
1: ะ
0: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงเพราะนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
3: ห้องรกละเกะละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำคอม
2: โอ้โหนี่ละครวิทยุชัดๆโอ้โห
1: นี่คือเหมือนกับเป็นเหตุที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
1: ค่ะ
0: ครับเราต้องทำ
1: มีค่ะมี
2: เอาอีกสักหน่อยฮะ
4: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับที่ดู
2: โอเคครับ
1: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
2: เก็บที่นอน
1: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
2: ครับ
0: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
1: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
2: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
2: ี
0: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
2: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
2: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

อันที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันผู้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์เราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เซฟติกอิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่น่า

0: ค่ะแม่ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
2: เข
1: ้
2: าใจ
1: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่

0: ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บอุ้ยทุกคนตั้งใจเรียนมาก

0: ใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่ แสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้หมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้างโปรดักต์ครับเพราะว่าการที่เราสร้างโปรดักต์เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้โปรดักต์คนใช้โปรดักต์จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้างโปรดักต์ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอมหนึ่ง
1: ครับเข้าม.4 เทอมหนึ่งแล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมหนึ่งเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โนโอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คท
1: ี
0: เชอร์มาร์คอารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: ล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าใช
1: ่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีหนึ่งนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขา
0: อ๋อ
1: ใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทิร์นเราการคุยแทนอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่ดูแค่15ตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับ แล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็เป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนนึงครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
1: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศ
0: ใช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจ

0: เปิดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เราแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: อาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริง
1: ๆ
0: เขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือก ใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสนับสนุนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดนึงของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: มีอยู่ข้างหลังนั้น
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก แล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็โอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม.4 ม.5เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษานะตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ
0: ่
1: ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังไงเลยอะอะไร
2: ดังอะ
4: มากเลย
5: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
6: มากันครบแล้วครับ
7: โอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่ๆผ
6: มว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองเอาไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง
7: What

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอกเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอกครับ
3: ผมหมูหยองครับ
4: Hi, my name is Davy.
5: No, เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
5: นั่นน่ะสิคะ
2: เฮ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มนึงชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนซะหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกรนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ๆวัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
3: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ฉันจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
4: โอเค

0: A dog. D-O-G, dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ hey, หมูหยองจะแวะมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
3: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ
0: ่
2: ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: A drum. D R U M. Drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไง
2: สงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
1: เฮ้ยเดินจนลากขา

0: D-U-C-K Duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีทราบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
2: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยอง
1: ต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: โอ้ยใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยเจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
0: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได
2: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
0: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

0: duck. Good job!
1: What is it?
0: Duck? Dinosaur?

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.

กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทย

0: ให้กับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับมาทั้ง13ตอนนั่นเอง
1: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
0: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

จกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: แล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ามคิดค่ะพระอะไรแน่หรอคะตอบพระว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิอนุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: แกน่ะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะคิดกองนี่
1: อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกู
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออแย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮะเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้ กับชนะแล้ว
0: โอ้ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะกับนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: อนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: น่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
2: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
3: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
2: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
1: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นาจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่เคี่ยวละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยอร่อยมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาหรือครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีดี
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไป

ยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวกกี้

0: ันเนี่ยฮะนานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นา
1: ชวบเช้าแล้วจ้าน
0: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
2: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
2: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ
2: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: หารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอหม
2: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
0: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
0: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: モーニング。
1: ของใครกันหรอ
2: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอ
3: ฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
0: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
3: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
4: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
3: ด้วยความยินดีค่ะคุณยักษ์

0: เอ๊ะนี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเลยเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พ
1: วกเราไม่ได้กำลังผัดเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับรับหยุดก่อนรับข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพิ่ง
4: ขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
4: ได้เลย
6: หากไม่ออกกำลังกาย

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋งซ่าฮาเทเลนต์

0: ิงเมฆขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วยฮะเมฆก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเน
3: า
2: ะ
3: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอะ
1: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
4: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
1: งง

0: นอีกนิดนะพี่ยะค่ะองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ยะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยัยตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นแว่นแว่นแว่นอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดลุกขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเหรอเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูๆจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูๆหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อ่ะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิ

0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
1: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากละขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
1: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอะหากล่ะ
1: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
4: โอ้น้อย
5: ออก
4: โอ้น้อย
0: ออกแม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะครับ
2: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาของฟักทอง

0: หนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลยมาหอมสักฟอดสิ

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไงล่ะ

Oh. Ah. Ah.

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซี้ของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้องน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยมันไม่ธรรมดาอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: โชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: เฮ้ยมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี้ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาจะไปด้วยไหมไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูเขาเป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกคู่ครับ
3: ครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆแล้วอยากจะกืนกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้นกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีกล้ามาหรอครับ
1: ป
0: ูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
3: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เพราะอยากสีอาตอม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งก
0: ัน แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู
0: ่ทั้งคู่โอ้ย

0: รักจังเลย
1: โตขึ้นอยากเป็นอะไรนะบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: หมอ
1: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
2: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
1: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหมมีไห
3: มมีแต่อยากได้หุ่นยนต
1: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคละหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอันจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
4: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
1: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
2: จอมบ
1: ูนซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยอ๋อยิงเฉยเลย
5: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
6: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
7: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
6: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
7: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
6: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่าน
7: ฟังป้านะแปลว่าพีก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพีต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พีมีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพีไปเรียนพิเศษแต่พีเอาเงินไปเติมในเกมพี่อยู่ได้แค่3วันพีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
1: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
1: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
0: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
1: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับต้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุนก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่นี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
0: ี
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบขอตังค์แม่เขาเลยแม่เขาบอกเออซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้น้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอ่ะแม่คุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่คร
0: ับ น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรญี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าววะ

0: ไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
1: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
1: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
1: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
2: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
1: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
3: น้องโรสคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอ่ะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองเหรอ
1: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
3: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
1: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
3: ซื้อบ้านเลยเหรอ
1: ค่ะ
3: ซื้อบ้านเหรอได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
1: โ
3: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
1: ก็ได้ค่ะ
0: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
1: ไม่ไหว2ล้านชั่วโมง
0: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
1: ไหว
0: แล้วอะไรนะ
1: หล
0: ับ
1: ไม่ได้นอน
0: ไม่ได้หลับไม่ได้นอน เด็กต้องการการพักผ่อนด้วย เอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
4: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
0: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
5: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
6: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
6: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
0: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบบการแข่งขันครั้งนี้

0: ะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
2: สู้ครับ
1: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
2: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
2: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
0: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
2: โอ้ยยิบไม่ได้แล้ว
1: ครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะญี่ปุ่นก็เขียนตามอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
0: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องญี่ปุ่นดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดอยู่นะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยฝนกระจายตัวได้ค่อนข้างดีมีฝนตกหนักหนักมากได้อยู่นะครับเรามาดูคลื่นลมนะครับเราก็เห็นว่าทางด้านทะเลอันดามันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรแต่ถ้ากระบี่ลงมาเนี่ยประมาณ2 เมตรนะครับนี้ก็จะเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยเนี่ยก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับโดยทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับแผนที่เสี่ยงภัยสำหรับวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศที่ติดทางด้านเมียนมาแล้วก็ทางด้านทะเลอันดามันนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านอันดามันนะครับพวกระนองพังงานะครับก็ทางด้านรับลมมรสุมพวกภาคตะวันออกเนี่ยก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9นะครับในเนื้อความเนี่ยก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนี่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับคลื่นลมเนี่ยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรอันนี้ขอให้ชาวเรือระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวถ้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกําแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 40%ส่วนใหญ่เน้นทางด้านตอนล่างๆนะพวกชัยภูมิขอไล่สีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะครับพวกกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-39 องศาภาคตอนออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่เน้นทางด้านชายฝั่งนะครับด้านรับลมพวกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34-37 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34-36 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝนถึง 70% และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงานะครับสำหรับภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-37 องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะ
1: หือ
2: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ เฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ไมล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ู
1: จ้า
0: ครับเก่งมากปูเลนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่มั้ยลูก
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: ไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาล
0: ใครทำ
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้ว
0: ก็สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อน

0: เหตุการณ์เมื่อกี้กูเลย
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโห่ออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องกุเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

ช่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ3ถึง6เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขา

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีต้าได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: สาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมนะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: โอ้ไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนูอาจารย์อายตื่นแล้วอะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมเวลากินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับ1นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไป

าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะ

ามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่า

0: ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้พอสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่งอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวทำหน้าเหมือนหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยไหม
1: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยา

ยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ

0: ือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน
1: ์
0: เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือหมอก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ให้ดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือคุณแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกอย่างนึงค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาถ้าปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2ถึง3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยเอาออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามิ

0: ุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: ปูเล่แพ้ไหมเริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยอะค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับ
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

0: เอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นเหมือนกันกลัวเอาให้เลือดออกอ่ะ
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอคะ
0: ไม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมเราไม่มีสิว
2: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: เห็นที่ตา
0: ล
2: ่าเนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอะ
2: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานเป็นงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์เรียกว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะ ิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนถ้าเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: เน
3: ี่ยไม่ได้
2: เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ
3: ่
0: ะ
3: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสต์หนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
2: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แ
2: ปลกน
0: ี้อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: จริง
2: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
3: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
3: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
3: า
0: ะ
3: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
3: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอไรด์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: เคยเห็นตามท้องตลาด
3: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไรด์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
3: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: อ๋อใช้เองเป็นไง
2: นี่แต่เป็นวงกลม
3: ใช่
2: แล้วที่เป็นหลุม
0: รอยหลุมแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
3: ใช่แล้วบางคนแบบ ถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะ อันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือ ที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
3: ค่ะ
0: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
3: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
3: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
3: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร์
3: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไลเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะแต่เป็นกลุ่มพวก NDAC laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ Pico laser นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้ง2อันนี้ไม่ได้แบบทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yak fractional CO2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดถึง7วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติใช
3: ่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
0: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
3: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวก ที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย
3: ์จริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ PC acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
2: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
0: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
0: ถ้าเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
3: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
0: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
0: นี่เลยแมสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
3: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมอะผมเป็นสิวตอนใส่แมส
0: ผ้า
3: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัวโอนะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนน่ะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
0: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในแบบสีดำอะ
0: แล้วก็คือสีดำ
2: สีดำเต็มเลย
0: แฟชั่นไง
2: ใช่
0: แล้วม
2: ัน
0: เท่
3: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่นี่
0: ได
3: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีมีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
0: สะสมไขมันเข้าไป
2: ตอนนี้คนคิดอันนี
0: ้ตอนนี้คนคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
3: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
0: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสื่อเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะ
0: ช่วงคาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
0: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
0: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
2: ใช่
0: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
3: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี้ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตได้เลยนะคะก็ต้องระวัง
0: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
2: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
3: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
0: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
3: ้ที่โซน
0: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
3: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นที่โซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
0: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปให้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
3: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามาน้องเพชรหายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบไมเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้น

0: ผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สุดอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่ผึ้งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้เนาะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
2: ขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการไม่รู้ปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครมาไว้ตรงนี้เนี่ยได้แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะ

0: านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อีกหนึ่งตาแล้วเดี๋ยวนะคะพิธีพันโยถ่ายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้าง หรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนอ๋อรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบ เป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังคิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังคิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่ความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวล

0: นเช่นสมมติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรหนึ่งอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ยอุ้ย
1: อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะ

0: ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการต่ำเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
0: ชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะอบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่า หมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็

0: ั้งญาติหรือคนใกล้ชิดนะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บป๊อบภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดี

0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวเขาเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นต่อจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่

จ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระศรีวัชโรภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระศรีวัชโรภาสถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันแรกวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาและวันที่2วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารสำหรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยปริสถานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

ธีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหา

0: หาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัติติกาลเทอญ
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกสำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระหมอนทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการฟินิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ในปีนี้มีคำขวัญว่า Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products หรือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังและให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทางนี้รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเชิงรุกและขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้ถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ทุกประเภทอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกองประกวดนางงาม Heritage International ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสารจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวประณิตNew Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวบรวมนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหอกระถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราเราเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบน
2: ี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
0: กับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพิศรีจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
4: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: ดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
0: ร
4: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: แ
4: บบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
2: ค
0: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆ

0: ง5คนเลยครับ
1: ค่ะ
0: น้องลาลาบายเขาคนไหนฮะลองอันนี้เอาน้องลาลาบายกี่ขวบครับท่านนะ5ขวบ
2: ลาลาบาย
3: ลาลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
2: คุณยายคุณแม่คุณพ่อ

0: วัสดีนางฟ้า
1: แม่กับลาลาปาใครเสียแล้วกัน
2: คุณแม
1: ่แล้วลาลาปารักคุณพ่อไหม
2: รัก
1: รักคุณแม่ไหม
2: รักรักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่เหรออ๋อนี่ครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาต๊อกมันเต็มครับต๊อกมันเต็ม
2: ชื่อมังกรครับชะนินก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
1: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
2: กาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
1: ม
2: ัง
1: กรรู้จักระเบียบวินัยไหม
2: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
1: แล
2: ้
1: วม
2: ัง
1: กรทำได้
2: ไหม
1: ได้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
2: แบบนี้
0: ริวจิเต้นผิวมากครับเต้นผิว
2: ริวจิครับ
1: ริวจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
2: ่
1: ะ
2: แม่พ่อพี่น้องสาวริว5คน
1: ใครใจดีสุด
2: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
1: แล้วริวกลัวไหม
2: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู
1: ้ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
3: กินอะไรใช้หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงแม
3: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
3: ับ รู้จักกินตรง
4: อะไรนะ
5: กินตรง
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
6: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
7: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
2: ครับ
7: ผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
7: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
8: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได
2: ้ค่ะ พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
8: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
8: ไม่ทำแน่ๆค
2: ่
8: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
9: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ

0: ดนึงน้องระบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรนิวจีครับนิวจีโอ้ย
1: เอาละครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
0: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างนะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
2: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
0: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
2: เห็นตัวอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
3: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
2: ไม่ลืมตัว
0: ก็เป็นคน
3: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
1: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
2: มีลืมตัว
0: ก็เป็นคน
3: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
0: ครับเอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
4: โอ้โหปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
5: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
4: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
0: อ๋อครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
5: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
0: ครับ
5: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึง
0: ครับ
5: พอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท้าอยู่ไหนโอ้โหอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
4: ่
5: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไป

0: ถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม่
1: แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
1: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
3: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
3: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
2: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
4: คิดว่าเก็บค่ะ
2: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
4: ลูกเก็บเลย
2: เพราะครูสั่งไว
4: ้
5: คิดว่าเก็บแน่นอน
2: ครับ
5: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
2: เป็นกฎของโรงเรียนที
5: ่
2: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
6: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
2: จะไม่ทันทีทันใด
6: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได้อ๋อ
2: แต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
6: ใช้เวลาหน่อย
2: ครับ
7: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
2: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกลียดงอนนิดนึงนะครับ
1: ไม่ทันที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

และของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเข้าง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียว ระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้

0: สู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: คร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็ รู้จักกับวินัยเป็นอย่างด
1: ี
0: แล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อนอ่อน
0: ใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่อนก็ต้องใบตายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: ก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้าน

0: ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอ่ะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้บางทีแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตัวก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
1: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
4: คือปล่อยโอกาส
5: ให้เขาทำก
4: ็
5: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วย
1: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไป

ทำนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนพี่ครูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างมั้ยฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
2: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทําพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
2: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับ
1: ขยายพื้นที่
2: ของตัวเองชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเ
0: ล
2: ยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
2: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
2: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าที่วันนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
1: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
1: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ํานะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะฮะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
0: ค
1: ราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยกันเล่น
0: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
0: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไป
0: คุยโกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
0: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันเป็นอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
0: กลับรังนอนครับ
4: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงครับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
4: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเห็นนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งของข้าพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลยด้วย
4: ที่ปีกของเขานะคะนก
0: บ
4: ิน นกหุบปีก
0: หุบปีก
4: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
4: นกหุบปีก
0: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
4: นกบ
0: ิน
4: นกกับรังนอน
0: กับรังนอน
4: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
0: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
4: เป็นไข่ไหมน
1: ี่
4: แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสน
0: ุ
4: ก
0: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
4: ี้เอาอย่าง
0: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
0: อาจจะใช้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะ
4: ได
1: ้เก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
4: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู่นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
1: ่
4: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหล่าจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
0: ครับมีกระต่าย
4: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
1: คร
4: ับ
0: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
4: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้ว ม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
0: โอ้โห
1: ได้ละได้ละ
4: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
0: ครับ
4: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
0: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
4: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
0: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
0: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
4: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
4: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
4: เราไม่จับความไม่ได้ว่าอะไร
1: ใช่ไหม
0: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
2: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
0: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
2: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
0: อันนี้เลย
2: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
0: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
0: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
2: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
0: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีก
4: ิน
0: เถอะ
4: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
1: แน่น
0: ทำผิดก็ทำใหม่ได
1: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
4: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
1: ทำการบ้านกัน
0: ครับ
4: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่

0: คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
1: ระจาย
0: คนที่โครงการเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเขาควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
1: มาดูสถานการณ์ต่อไป
2: สถานการณ์ต่อไปอย่า
1: ลุงเลยอ่ะ
0: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
1: อย่าจับอย่าดึงอย่า
2: ปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงนี้ค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
1: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
2: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
3: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
4: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
1: เล่นไปกินไป
2: หกก็หกในจานอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ครับเชิญครับ
5: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
2: อะไรนะฮะ
5: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
2: อย่าเดินกิน
1: อ
2: ย่าเดินกินนี่ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
1: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเรานี่ไม่มั่นคงแล
2: ้
0: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
1: ่
0: อย่างเช่นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
2: ็
0: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
2: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
1: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
2: เอาครับส
1: ิ่
2: งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
1: โอ้อันนี้ออกแนวเป็นชดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
1: เคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได
1: ้หรือใจลูก
2: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
6: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเล่นได้แป๊บหนึ่งเขาบอกไม่เล่นละไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
2: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
6: ไม่สนใจเลย
2: ครับ
7: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
2: ่
7: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
2: อ
7: ย่างเงี้ยค่ะก
2: ็
7: อย่างนี้
8: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
2: ฮะ
1: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
2: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ซอฟในความรู้สึกคุณแม่ซอฟมากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
2: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ครับ
1: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
2: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
2: ครับ
1: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ย ต้องจริงจัง
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
2: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
1: คือแบบเออแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
1: ะ
0: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
1: ะ
0: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงเพราะนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
9: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
2: นี่ละครชัด
1: นี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
1: ค่ะ
0: คำเราต้อง
2: ทำ
1: มีคะมี
2: เอาอีกสักหน่อยฮะ
10: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับที่ดู
2: โอเคครับ
1: หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
2: เก็บที่นอน
1: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนูนะหนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
1: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
2: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
2: ี
0: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
2: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
2: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวัยครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่เองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่เองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับ

มภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้

0: สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
2: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
2: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
2: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
2: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
2: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวๆ เราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
2: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกๆต่อ
2: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
2: สร้างอะไรต่าง
1: ๆได้ด้วยสร้างของได
2: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
2: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
2: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
2: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
2: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
2: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนน
2: ั้
1: นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
2: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
2: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
2: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
2: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตจนช่วงไหนครับ
2: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
2: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองหมดเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
2: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไรครับ
2: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
2: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
2: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
2: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
2: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
2: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี้
2: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
2: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
2: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
2: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
2: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
2: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: ตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใ

0: แต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
1: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงงี้ป่ะ
0: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
1: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
0: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
1: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
0: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
1: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
1: React
0: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดนึงครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนใหลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
1: จากการที่เป็นอินเทอร์นเราการครูแทนเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
1: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่ออ๋
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกกาธอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ับ แล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานนึงครับเจ้างานแฮกกาธอนชื่อว่าชื่อ Stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกกาธอนที่แบบซิลลี่แบบงงๆไม่รู้คิดมาก
1: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
0: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เลือกทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขียนโปรแกรมสดเลยเหรอ
0: สดๆครับ
1: โอ้โหโอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำ

0: เราเรียกว่า streaming tax ครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่า backlog ก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำ deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอย่าทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้ำภูมิคิดยังไงครับว่าน้ำภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได้
0: มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโควตหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือก ใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เลยสวยตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรงเราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะคือหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอาวิลหรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาล้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้ เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างไหมถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาเลยนะตอนที่พอเห็นหมอเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี้ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
4: ดังอะ
5: มากเลย
6: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
7: มากันครบแล้วครับ
8: โอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่
7: ๆว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอเฮ้ยใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ
3: ผมหมูหยองครับ
0: Hi my name is Davy
4: หนูเขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
4: นั่นน่ะสิคะ
2: เฮ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกรนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
4: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ฉันจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
0: โอเค

0: dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวบมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โยเจ๋งก็เข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
3: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลไกลอ่ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: drum. Drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไง
2: สงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
1: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย What is it?

0: duck. D U C K duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีสาบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
0: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยองต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยจุดพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
0: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได
2: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
0: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

duck. Drum. Drum. Good job. What is it? Duck. Dinosaur?

0: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: ธอมีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่7มหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
1: ๆเหมือนกัน
2: เราก็รู้สึก
1: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะติดตามชมนะคะ

ิตกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: ั่นเจ้าหนูนี
1: ่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
2: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
1: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
2: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
3: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
1: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: ช่วยด้วย
2: จับไว้เร็ว
4: ฮะ
2: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

0: ครคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิอนุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊บรู้แล้วครับแก๊บรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้ อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จำนะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะคิดกองนี
1: ่อ้าวก็กติกาไม่ได้ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกู
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออแย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮะเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหร
1: อข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่า ว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกึ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: โอ้โหรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: ยะที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กจอนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: อ้าวแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้น2ชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจู๊ดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะ

0: เมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้น

0: เอากะทิหมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
1: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
1: ่ก็นั่นนะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
0: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
1: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
1: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
3: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
2: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผ

0: เขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: โยเย
3: หัวแหลม

7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้

0: ชัยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ

ิตกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย

0: ็คิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: ไม่ได้นะถ้าออกไปในอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
1: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
0: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
1: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
0: จับไว้เร็ว
1: นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะอะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นา
3: ชวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: ารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มาหิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
2: งงงี้งงงี้งงงี
1: ้ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
2: น่าสงสารจังเลยหมอ
1: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
2: งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
3: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
4: ว้าว
3: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหรอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอ
2: ฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
3: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
2: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
4: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
2: ด้วยความยินดีค่ะคุณยั

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันเนาะ
2: งงงี้งงงี้งงงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คซะเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: มา
1: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่า

0: ราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
1: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
2: นี่พวกเราไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของเล่นอยู่นะ
0: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
3: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
0: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
3: รับข้ามาหยุดก่อนข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หยุดหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
0: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพ
3: ิ่มจริงจริงขอบใจพวกเธอมากมากเลยนะ
4: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
5: ยังจะนี่เอง
3: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
4: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
3: แม่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
5: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
3: ์ได้เลย

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: เป็นไข่ของอะไรกันเน
1: าะเป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
3: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
4: งง

0: ทนอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงและก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นแว่นทำไมแว่นอยู่นะอ้าวแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูๆจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
3: เอ้ย
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนนึงไหนลองใหม่อีกทีสิเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
2: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ใน

0: มือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
1: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
2: เป็นไรหรอครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
1: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์มากกว่าพิเศษขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะนี่แหละ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
1: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงล่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
5: โอ้น้อย
6: ออก
5: โอ้น้อย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
3: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักท

0: หนูอย่ามาเกะกะฉันจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างแก่แม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไงล่ะ

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: หากและชาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: าเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: อุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงครับป่าววันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน
2: เกมเขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: คร
0: ูครูชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูเขาเป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่สองนะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงเลยอยากจะกืนกินเขาไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อน้องมีคุณ
0: น้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
1: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปู นี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
3: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เขาอยากสีอาตั้ม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องเขาจะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มา
0: อืมรักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งกัน

0: เราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: ทั้งคู่น่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
2: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหมมีไห
3: มมีแต่อยากได้หุ่นยนต์
0: อยากได้หุ่นยนต์ในยุคละหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอันจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไห
4: มมีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: อ่านะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
1: จอม
0: ซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยโอ้ยิงเฉยเลย
5: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
1: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
6: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
1: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
6: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
1: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
6: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ที่แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: หัวเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ช่วยรอซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซ็ตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะ
0: หือ
1: รถไม่ได้ให้อาเจ๊ซื้อให้ฟรี

0: ว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณ
2: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาละฮะต้องเลือกแล้วอย่าลองกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง A เรื่องที่สองคือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ภาพต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่นี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
3: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
2: ซื้อข้าวดีกว่า
3: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
2: ี
3: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินเป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
2: ี
3: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
2: ครับผมนี่สิครับน้องพี่คุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
1: ไม่เคย
2: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
1: ก็บางทีก็เล่น
2: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
1: เล่นเกมพวกปืนอะไร
2: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
3: จะขอไปซื้อกันดั้ม
2: เฮ้ยเอาล่ะเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
3: ไม่มีค่ะ
2: ครับขอกันดั้ม
3: ขอกันดั้ม
2: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
3: ช
2: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ
3: A
2: ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
4: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี
2: ้
4: เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
4: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
2: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
4: ใช่ใช่
2: เก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
4: ใช่ใช่ครับ
2: น้องนิปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
1: ชอบ
2: ครับเกมอะไรนิปุ่น
1: โปเกมอนอยู่ไหน
2: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะมีปะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นใช่ปะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
1: เกมแล้วต่อสู้
2: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
1: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
2: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
1: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำ

0: เดี๋ยวนะคะ
1: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พีก็ได้นะลูกแต่พีต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
0: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
2: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองเหรอ
0: นั่นสิคะหนูไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
2: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
0: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
2: ซื้อบ้านเลยเหรอ
0: ค่ะ
2: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
0: โ
2: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
0: ก็ได้ค่ะ
3: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมาก
4: ไอซิล
3: นะครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
0: ไม่
3: ไหวไม่ไหว
0: 2ล้านชั่วโมง
3: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
0: ไหว
3: อะไรนะ
0: ไม
3: ่
0: ได้นอน
3: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
5: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
3: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
6: ไม่ถึง24ชั่วโมง
3: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
7: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
3: ค่อนข้างเยอะ
7: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
3: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้อง
8: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่า จะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
3: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
0: สู้ครับ
3: น้องญี่ปุ่นสู้ป่ะล่ะ
0: สู
3: ้เอาล่ะสู้นะ
0: สู้ครับ
3: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
8: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
3: เอาแล้ว
7: โอ้ยหยิบไม่ได้
3: แล้วครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
8: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุนดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

0: ็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เมื่อวานเป็นไง
2: เทปเมื่อวานปลอดภัยดีพี่
1: ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่กาโบกเลยครับ
1: เดี๋ยวการ
2: นี้กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวตะวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
2: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เชฟมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเล่นน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: ทักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: รู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องก็เห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
4: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: เน่เน่เน่เน่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนําพี่รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าขอบอกจริงๆนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ๊
4: พี่ถึงมาไงอ่ะ
5: โป้งครับ
3: ตายท่านตาย
5: สว
3: ั
5: สดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอโ
6: อ้ยตายแล้วอุ้ยหมอหล่อมากคว้าประธานที่ประมูลลงมาให้ฉันแล้ว
1: เดี๋ยวฉันก็แบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะเนี้ยผีเข้าแน่นอน

0: อาบไปเลย
1: เออหมอคะ
2: ครับ
1: แอมเป็นโรคอะค่ะ
2: อ้าวเหรอครับเป็นโรคอะไร
1: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้หมอโรค
2: เอ้ยโรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
1: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
2: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บค
1: อคุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะคันนี้อะไปกลับบ้าน
3: เฮ้ยสติสติแล้วกลับที่เลยไปเลย
2: เจ๊
3: เออไปเร็ว
2: เจ๊เจ๊เจ
3: ๊โอ้โหไม่ต้องม้วนไผ่เลย
1: โอ้ที่ผักแหลม
0: เออหมอหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
2: จะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
1: โอ้ยไปคุณหมอคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
2: ครับ
1: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างเดียวดีเลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะหมอคะแป้งจอง
2: งาน
1: แล้วนะ
2: คะ
1: โอเคจ้ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นคนอกหักค่ะอกหักนี่หมอคุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
4: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทเป็นแฟนกันเหรอคะ
1: ไม่ใช่สิคะ
4: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
3: จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ใช่
1: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน
0: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นจะไม่มี
2: เฮ้ยตั้งป้องเดี๋ยวไงช่วยฝากผมฟังไปให้เองด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
0: ่อ๋อครับ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
1: คุณหมอคุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงเหรอคะ
2: ขอครับ
1: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าที่น้องสะใภ้นะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะอย่าว่าแต่หูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมก็จะเอาไปให้ทุกวันเลยแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
1: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับตับ
3: ก็จะแล้วเป็นเดินกราบกราบกราบกราบ
0: ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากให้อิงกันนะครับเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
2: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
0: ได้เลยครับฝากเลยครับ
2: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
0: ได้เลยครับแน่นอนครับ
3: งั้นแกก็จีบกูกิ่งนี่รับปากเขาแล้วนะ
1: คุณหมอคะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ
4: ้หมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
2: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ
1: คุณหมอคุณหมอไปจากตัวนะคะหัวใจอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะ
0: ครับขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: นี่ไม่แตกอีกเน
3: า
1: ะ
3: อาหารอร่อยครับ
1: ใจนะส่งจุดหรือบ๊ายบายดีอ่ะบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายก็ได้บ๊ายบายบ๊ายบายนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
3: โถก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
0: แต่ยังไม่ถึงนะพี
3: ่
0: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองนิดเดียวถึงแล้ว
3: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
1: โง่อะโอ้ยจริงหรอไหนดูดินี
3: ่ก็พื้น
0: โอ้โห
1: ทำไงดีอะบ๊องโป้งไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวย
0: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
1: หรอมีวิธีเหรอ
0: ถูก
1: ไม่ต้องผ่าตัดเล เลยเหรอ
0: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
1: นี่อะไร
3: หน้าก็รู
0: ้หายย้วยแน่นอน fit and firm
5: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนลองเขย่าดิเขย่าแต่แต่แต่แต่ดีแต่ดีแต่ดีแต่ดีแต่บัตถิงปะบัตถิงปะบัตถิงถิงถิงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกังกะลุงนะ
1: กล้าทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
5: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
1: โป้ง
6: นะครับ
1: พี่เอง
5: เฮ้ยมาแล้วมาพอดีเลยเฮ้ยโจเดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
6: ป่ะครับต่อเฉยพี่น้ำ
0: นี่อันนี้น้องโจ้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
1: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากเลยเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
6: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะล็อกแป๊บนึงนะ
5: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
1: อ๋อจ้า
5: ทำอะไรวะ
6: หิวเหรออ
1: ืมก็นึกว่าจะให้กิน
6: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
1: ์อ๋อ
6: ใช่แล้วอ่ะจะขอเอาของผมด้วยนะ
5: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
6: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
1: ใช่ต้น
6: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
1: ฮะ
6: โชว์โชว์
5: ลองขยับนิดนึงเยอะเยอะ
1: เห็นไหมมัน
5: โอ้
6: โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
1: ้
6: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางลงข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
5: ต้องค่อยๆยกด้วย
6: ใช่
5: เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
6: จะได้ลงข้างล่างเลย
1: ต่อสิโจ้
6: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
1: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
6: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
1: า
6: ะ
1: อันเดียวเนาะ
6: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2ได้2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
5: ที่สอง
6: สี
1: ่
6: สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
5: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที
6: ่ที่หัวไหล่ที่
5: หัวไหล่
6: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
5: ไม่ได้
6: เลย
5: ต้องยกแบบ
6: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
0: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
6: ได้ครับ
0: ถ้าโจ๊ด
5: หาเรื่องตาย
0: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
5: โอ
1: ้โหใครมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ที่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
5: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
1: เอาศอกเอาศอกไม่สนใจจ้ะ
6: สิบครั้งนะสิบครั้งโอเคสิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
5: ท่าที่สาม
6: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
1: อ๋อโอเค
6: ใช่ถือแก้ว
5: ถือแล้วเริ่มถือแก้ว
6: กัน
5: ต่อถือแล้วไง
1: แล้วไงต่อโจ
6: ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
1: ลายมาเจ้าต่อ
6: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นนี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้ว4
5: สิบที่
6: สิบที่สิบที
5: ่เป็นไง
1: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
6: ตึงที่แขนแล้วครับ
1: โอ้โห
5: นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
7: กล้านั่งเฉย
6: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
5: ได้หน้าแขน
6: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
5: ้เรียกอะไรนะไบเซป
6: forearm
5: อ๋อ forearm
6: ใช่แล้ว
5: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
6: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
5: ้อ๋อ
6: ไบเซปก็คือหน้าแขน
5: บางนา
7: ท่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ตัว
5: ตรง3
6: 3
5: ต่อครับต่อไปขึ้นท่า4
6: อ่ะโอเค5 4
7: เอ๊ะมีกี่ท่านะ
6: มี5ท่า
7: อ่ะ4
5: นี่

0: ดี๋ยวนี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
1: ไหวไหม
2: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
1: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
2: น
1: ี้ข้าง
2: น
1: ี
2: ้นะนี่นะ
1: ใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
2: โจช่วยจับ
1: ไว้หูอยู่ไหน
2: หูอยู่นี่จ้ะ
1: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
0: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
1: ยกขึ้น
0: ค่อยๆ
1: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
2: 10ทีเหมือนกันเนาะ
1: ตึงตรงไหนแล้ว
2: ฮะ
1: ตึงตรงไหนแล้ว
2: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะอันอะไรนะ
1: ไปไหล่
0: ไหล่10ครั้ง
1: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
0: ทุกท่า10ครั้ง
1: จับ
0: ไว้แอม
1: สองข้างด้วยนะถ้าเราทำสองข้างได้พร้อมกันทำได้เลย
2: จ้าน
0: ี่
3: ได้อะไรนะโจ
1: ได้หัวไหล
3: ่หัวไหล
2: ่ตึง
3: ไม่น่าเลยต่อ
1: โอเคท่าที่4ให้ดีได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
0: ท่าที่5
2: ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
1: ไม่ต้องกาง
2: ไม่ต้องกาง
1: กางทำไมล่ะ
2: อ๋อมันจะด้านบนนะกับขาแขน
1: โอเคท่าที่5จับ2มือ
2: 2มืออ๋อ
1: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
2: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
1: ถวายบังคมไว้ข้างหลัง
2: อ๋อไม่ต้องเงินมา
1: อย่าแขนอย่าแขนตึง
2: แล้วตึง
1: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
2: ้
1: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วย
2: อ
1: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
0: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
1: ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
3: คุณเขาคุ้นหินตัวเองนะ
1: เป็นไง
0: อยู่เป็นวัตถุดิบตัวเอง
2: นะท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
1: ท่าที่ห้า
0: ท่าสุดท้ายแล้ว
2: ก็งงไม่สวยกันพอดี
1: โอเคจับหยับขึ้นนะขึ้น
2: โจ้อยู่บ้าง
1: โอเคทั้งสองมาด้านนั้น
2: โจ้จับไว้ยังจับไว้ด้านนั้นโจ
1: ้อย่าแขน
2: อย่าแขน
1: ค่อยๆหุบลง
2: หุบอะไรจ๊ะ
1: ขับแขนลง
0: ขับแขนแล้วได้กูดี
1: เหยียดขึ้นพับลง
2: เหมือนกัน10ทีเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ๆดูผมนี่ไง
0: ดูครับขึ้นดูโจ้แล้ว
1: ครับเหยียดขึ้นพับลง
0: นี่ดูตัวอย่างไว
1: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
0: อันนี้คือได้
1: หลังแขนอ๋ออ
0: ันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการให้มันย้อยเลย
1: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี้ใช่ได้เหมือนกัน
0: นี่คือ5ท่า
1: ใช่5ท่าน
0: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เลย
1: อย่าลืมทำนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
2: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
0: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
1: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
2: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
3: เออนี่น้องผมขอ
0: หิวอะไรมาจัง
1: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องเรามา Channel ได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
2: อุ๊ยโจ้นี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องเรามา Channel ทุกวันมากๆอ่ะ
3: ไปเอาไว้ตรงนะไอ้โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
1: ครับ
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมก็คง
1: กระชับเนาะ
3: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะขอบคุณมาก
0: เป็นไงดีใจไหม
2: คราวนี้ล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันละวะ
0: ไปเหรอไปเหรอ
2: ตึงแล้วนี่วะหมอวิทย์ไม่ไปไหนละต้องละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
1: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควิน
4: เดี๋ยวกำลังหิวพอดี
1: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
4: ่เอามาทำการบริหาร
1: ใช่แล้วครับผม
4: ทำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
1: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
4: ครับ
1: นะครับทีนี้ไงมือขึ้น
5: ไม่เลย
1: ซอกชิดลำตัว
5: ชิดลำตัว
1: ค่อยๆปล่อยลงแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
4: ้แค่นี้เหรอ
1: ใช่ครับลงลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
4: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
1: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
4: ตรงนี้แหละ
1: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
4: ตรงขึ้นมา
1: ใช่แล้วครับ
5: ข้างลำตัวใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที1 2 3 1
6: 1 2 3 1 2 3
1: 2 1
6: 2 3 3
1: หนึ่งสองสุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
5: ใช่
1: ใช่ครับ
4: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
5: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ใช่
5: ได้ส่วนอื
1: ่
5: น
1: ได้กล้ามเนื้อไบเซ็ปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
4: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
1: ใช้ได้ครับ
4: ได้เลย
1: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยัง
4: ไม่
1: ร
4: ู้
1: ส
4: ึ
1: ก
4: อะไรเป็นผู้ชายผู้ชายครับ
1: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
4: ใช
1: ่เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขดน้ำใหญ่กว่านี
4: ้ครับ
1: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
5: ้ครับ
1: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
5: หนักได้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
1: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
5: 3เซต
1: ใช่แล้ว
4: อ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
1: ใช่แล้วครับ
4: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
1: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
5: ท่าที่2
1: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกอย่าให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
4: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
1: ดัก
4: เจ้าดักซะแล้ว
1: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมอ่ะลง1
6: 2 3
1: ใช่ยก
6: 1 2 3
1: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
6: 1 2 3
1: 3แล้ว
6: 1 2 3
1: ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
6: 1 2 3
1: ยก
6: 1 2 3
1: ดีแหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
6: 1 2 3
1: ขออีก2ที
6: 1 2
1: ขออีก2ที
6: 1 2 3
1: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
6: ้
1: ตรงนี้มั้ย
5: ได้ได้หมดเลย
1: ใช่แล้วครับ
5: แล้วรู้สึกส่วนนึงก็ได้อยู่ส่วนเบาๆเบาๆ
1: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
5: ใช่
1: อ
5: ัน
1: นี้เราจับฝาตั้งขึ้นคล้ายๆจับ
5: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
1: เมื่อกี้คว่ำ
5: นี่ตั้ง
1: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับ
5: ใช่อ
1: ันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
4: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
1: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยลงเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
4: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
1: ้ยได้ครับ
4: ใช้ปาก
5: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
4: ไม่ใช่ปลาหมอ
1: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายค่อยๆปล่อยลง ทีเนี้ยท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
5: ้ไม่น่าเชื่อ
1: แต่ท่านี
5: ้เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนจัง
1: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
5: ่ใช่ใช
1: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัว

0: ะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
1: เห็นไหม
0: ใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมด้าน
1: ด้าน
0: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งด้านท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
1: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
2: ่1 2 3
0: โล่ง
2: 1 2 3
0: เข้า
2: 1 2 3
0: ค่อยๆลง
2: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ๆ
0: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
1: กวดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
1: เอาไว้ตบบ้าง
0: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
2: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
2: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
1: อย่าทางศอก
0: ดัน
1: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
1: ใช่ไหมพี่จ
0: อหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้น
1: ปึ๊บ
0: นั่นแหละโอ้ยอย่าพึ่งสั่นกดน้ำเพียงนิดเดียวลงมา
1: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลย
0: ใช่
1: แล้
0: วครับมาขึ้นขออีกสองที่ขออีกสองที
1: ่แล้วเกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
0: เพราะกล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
1: โอ้โหตอนขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
1: ผมก็รู้ผมเป็นสันนิบาต
2: สั่นเป็นตัวเลย
1: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไห
2: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
1: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไม้เสียบเคิร์ฟครับถือ
1: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
1: ไทสอง
0: อัพไลท์โรลนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
2: ตั้งขึ้น
0: แฮมเมอร์คือคันเหมือนกันทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
1: ่ปุ๊บ
0: ได้หัวไหล่กัดออกแขนชิดหูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
1: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
1: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
1: มันได้ตรงนี้เลยพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวๆเลยอัน
0: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็หาทางง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
1: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
1: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้หาทางง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ทำเถอะครับ
3: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี้
4: สิบล้อชนมั้ง
3: เอ้ยนั่งก่อน
5: สภาพ
3: โอ้โหน
5: ี่สภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอล
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขยิงหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบน
2: ี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
0: กับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมา
0: โอ้ครับ
2: นะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่สิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ

0: 20ปีในวงการ
1: เป็นยังไงคะคุณครู
2: ใช่ฮะ
1: คุณครูครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
2: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
3: ใช่ไหม
2: อย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
3: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
2: ดุแบบไม่โกรธ
3: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
2: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับคุณอุ้ย
3: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
2: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
1: ค่ะ
2: น้องละละบายครับคนไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องละบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
4: ลาลาบาย
5: ลาลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
4: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
5: คุณแม่ใจดีไหม
4: ใจดี
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ใจดี
5: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหม
4: เคยเคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
5: แม่สวยไหม
4: เหมือนนางฟ้าได้ละ
2: โอ้โห
5: ค
2: ุ
5: ณแม่ก
2: ับ
5: ลาลาบายใครสวยก
4: ว่
5: าก
4: ัน คุณแม่
5: แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
4: รัก
5: รักคุณแม่ไหม
4: รักรักมากเหมือนกัน
2: ไปน้องมังกรน้องมังกรคุณพ่อคุณแม่อยู่อ๋อครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาก็มันเต็มฮะครับมันเต็ม
4: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
5: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
4: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
5: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
4: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
5: แล้วมังกรทำได
4: ้ไหมได
5: ้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
4: แบบนี้
2: ยูจิเต้นพิ้วมากครับ
4: ยูจิครับ
5: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
4: ่
5: ะ
4: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
5: ใครใจดีสุด
4: แม่ตอนที่ป๋าดุแม่ก็ช่วย
5: แล้วมีกลัวไหม
4: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
3: ดูที่ท้องก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่า

0: กูกินอะไรใช้หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
0: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
0: ับ รู้จักกินตรง
2: อะไรนะ
1: กินตรง
3: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
4: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
3: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
5: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำครับ
3: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
5: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
3: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
6: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
3: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม
6: ่พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
3: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
6: ไม่ทำแน่ๆค
3: ่
6: ะ
3: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
7: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
3: นิดนึงน้องละบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคลิวจิครับลิวจิโอ้ย
7: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
3: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
8: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านของไม่นะคะต้องบอก
3: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
8: เห็นตัวอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
3: ครับ
9: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
8: มีลืมตัว
3: ก็เป็นคน
9: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
3: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
9: ครับ
3: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับโอ้แบงค์ต่อแถว
7: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
9: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
8: มีลืมตัว
3: ก็เป็นคน
9: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
3: ครับเอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่ม

0: ถโฮโฮเติมปัน
1: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
2: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะ
1: ค่ะ
2: นี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้ว

0: ไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่าว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
1: ่
0: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม่
1: แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
1: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
3: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
3: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
2: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
4: คิดว่าเก็บค่ะ
2: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
4: ลูกเก็บเลย
2: เพราะครูสั่งไว
5: ้คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
2: ครับ
5: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างน
2: ึ
5: ง
2: เป็นกฎของโรงเรียนที่ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
6: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
2: จะไม่ทันทีทันใด
6: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
2: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
6: ใช้เวลาหน่อย
2: ครับ
7: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
2: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได้
1: เก็บเลยครับเก็บเลย

0: Lewin.
1: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
2: อา
1: จจะ
2: ไม่เก็บที
3: หมดเวลาแล้วค่ะ
4: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ไม่อยู่บนโต๊ะนะฮะของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเข้าง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียว ระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: ร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าเขารู้จักกับวินัยเป็นอย่างดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วรู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอเคจังเลยนะภูมิใจในตัวหนูนั่นเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโอ้กินแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่1ก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้เออทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัด

0: ุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็จะต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
1: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
1: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาสทำ
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา
3: ค
4: อยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
3: คือปล่อยเวลาให
4: ้เขาทำก
3: ็
4: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มหาดเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่สกูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอ
0: บ
1: แต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่
1: ของตัวเองชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีกสองคนของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยไปวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีจะมีชั้นรองเท้าทั่วที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอะของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องในชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
2: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: เพราะนั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ํานะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเอง
4: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติก

0: น้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกคราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธีด้วยการเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
3: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ดูเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าไพ่อะไรชอบเอาไปคุยไป
3: คุยโกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไงคะ
0: เล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
3: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
0: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
3: กลับรังนอน
0: ครับ
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
0: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินแล้วบินหนึ่งของข้ามพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลยด้วย
0: ที่ปีกของเขานะคะนก
3: บ
0: ิน นกผุบปีก
3: ผุบปีก
0: นกบิน
1: บินนะบิน
0: นกผุบปีก
3: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
0: นกบ
3: ิน
0: นกกับรังนอน
3: กับรังนอน
0: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
3: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
0: เป็นไข่ไหม
1: นี่แหละค่ะ
0: เรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
3: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วย
0: ค
3: ราวนี
0: ้เอาอย่าง
3: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
3: อาจจะใช้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
0: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู่นะคะเราก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหลานจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
3: ครับหูกระต่าย
0: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมกลม
1: ครับ
3: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
0: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
3: โอ้โห
1: ได้แล้ว
0: ที่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
3: ครับ
0: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
3: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบเหรอเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
3: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
3: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
0: อะไรไม่ได้ว่าอะไรใช่
1: ใช่ไหม
3: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
3: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก ทำไมทำแบบนี้ล่ะ
3: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
3: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ

0: อนนี้ก็โดนเหมือนกัน
1: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
0: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักที
2: กินเถอะอ่ะเห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
3: แน่น
0: ทำผิดก็ทำใหม่ได
3: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
2: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
3: ทำการบ้านกัน
0: ครับ
2: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้ากระจัดกระจายคนที่โครงทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
3: มาดูสถานการณ์ต่อไป
0: สถานการณ์ต่อไปยา
3: ดุ้งเลยอ่ะ
2: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
3: อย่าจับอย่าดึงอย่า
0: ปีนอย่าวิ่ง
2: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
3: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
2: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
0: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
4: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
0: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นเอาพ่อแม่เชิญครับ
5: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
3: เล่นไปกินไป
0: ก็หกในจานอะไรอย่างนี้ครับเชิญครับ
6: เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกินสิ
0: อะไรนะฮะ
6: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
0: อย่าเดินกิน
3: อ
0: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
3: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
0: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
2: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
0: ้
2: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
3: ่ค่ะ
2: อย่างเช่นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันนะแล้วก็ที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
0: ็
2: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
0: ่
2: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
3: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
2: คำว่าอย่าง
0: เอาครับ
3: ดีกว่า
0: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
3: โอ้อันนี้ออกแนวไปชนปะคะ
2: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
3: เคยไหมคะ
2: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมถ้าพูดคำนี้ได้
3: หรือใจลูก
0: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อกับแม่มีไหมครับ
1: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเล่นได้แป๊บนึงเขาบอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
0: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
1: ไม่สนใจเลย
0: ครับ
7: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
0: ่
7: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
0: อ
7: ย่างเงี้ยค่ะก็
0: อย่
7: างนี้
8: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
0: ฮะ
3: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
0: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
3: ซอฟเป็นคำสุดคุณแม่ซอฟมากเลย
2: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหรอ นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
0: ครับ
3: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
0: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
2: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
0: ครับ
3: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
0: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
3: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
2: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
3: ะ
2: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
3: ะ
2: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
3: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
9: ห้องรกละเกะละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำคอม
0: นี่ละครวิทยุชัด
3: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
2: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
3: ค่ะ
2: คำเราต้องทำ
3: มีคะมี
0: เอาอีกสักหน่อยฮะ
10: หนูอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
0: โอเคครับ
3: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
0: เก็บที่นอน
3: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
2: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
0: ครับ
2: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
3: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
0: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
2: น
0: ี
2: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
0: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
3: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
0: ครับ
3: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
0: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
0: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5 วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆ

0: กันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้มันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod grammar ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้

0: ามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนน
0: ั้
1: นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองหมดเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่ผมไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับ แล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: ลาออกคือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1ครับ
1: เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกมั้ยเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมนึงเต็ม
1: ๆก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โนโอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี้
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าใช
1: ่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขา
0: อ๋อ
1: ใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทิร์นเราการคุยแทนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่อ
0: เขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมา

0: ีแบบงงๆไม่รู้สึกมาก
1: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
0: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายปัจจุบันพอดีตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอ้โหโอเคอ่ะแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เราแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้องภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: อาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10

0: มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
1: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
0: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะงั้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอย่างเงี้ย
1: น้องครูผมรู้สึกว่าน้องคร
0: ูแม่น้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
1: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
0: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
1: ของตัวเราเอง
0: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
1: เ
0: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
1: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
0: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
1: น
2: ้ำแข็ง
1: มีอยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้โอ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
1: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเรามสี่มห้าเราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
0: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียน

0: เก่งเรียน
1: วิทย์คณิตไปละอ่ะ
0: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
0: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
1: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
0: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
0: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
0: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
0: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
0: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำ
1: ร
0: วจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: นั่นสิ
3: เนาะเสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
2: ดังอะ
4: มากเลย
5: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
6: มากันครบแล้วครับโอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน่ว้าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี
2: ้
1: เฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ
3: ผมหมูหยองครับ
0: Hi My name is Davy
4: หนูเขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
4: นั่นน่ะสิคะ
2: เอ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
3: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ชักจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว

0: A dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวบมาก่อนไม่บอกเลยนะ
3: เอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
4: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
3: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
4: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ่ะ
5: Oh my god
1: เสียงนี้มัน

0: D-R-U-M, drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไง
2: สงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
1: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย What is it?

0: duck. D U C K duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีสับกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
0: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยองต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยก็พวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
4: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได
2: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
0: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

duck. Good job! What is it? Duck? Dinosaur?

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆ เจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้อง

0: สมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ชนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้

0: แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
1: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
2: เดี๋ยวเดี๋ยววิตตี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิตตี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
1: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
2: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิตตี้แล้ว
0: เอ
1: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: พี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าละกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนนี้เรารีบมาปลูกผักบุ้งนี่กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
1: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันน้อนเนี่ยกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะอ้อย
2: ฮ่างอกแล้วครับต้นผักเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
2: ๆว้าแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
1: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
2: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
1: แปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
2: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วหรอครับ
1: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
2: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
3: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
1: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
3: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะ
1: ๆค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิวชิวชิว
2: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
1: อ้าวนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี้อ้าว
2: น้อยเจ้าพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดิแล
3: ้
2: ว
3: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
2: อุ้ยทำไมล่ะครับ
3: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะ ถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
4: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
1: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
4: ครับพี
1: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
4: เย้ยชัยโยไม่ต้องถูกตัดเนื้อแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแย่เกินขนาดนี้นั่นเนี่ย
3: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปคว้างเล่นทิ้งๆคว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
4: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาคว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
1: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
3: ใช่แล้วจ้าอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเอ้ย

0: ูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยวันนี้
2: คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะค

0: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
1: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
0: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
1: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
0: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
1: เห็นมากยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
0: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
1: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
0: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูเหรอคะ
0: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
1: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่แตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
1: พี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมา
1: โถพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแกไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ทรงไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมานาเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
3: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
2: อย่างนี้หรอคะ
3: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
2: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
3: ไม่หรอกจ๊ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอเจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
2: อ๋อจริงเหรอคะ
3: จริงสิจ้ะแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้ะถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
3: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้า
2: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
1: พี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
2: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
1: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะ

0: ื้อ3ของแก๊ปให้เต็มที่ไปเลยย้า
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหลับไม่ได้เลยอ่ะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
0: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะ

0: กุ๊บแก๊บกุ๊บแก๊บโถ
1: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
0: ฮ่าฮ่าฮ่าจ้า

0: พี่แว่นครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แว่นเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แว่นมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แว่นทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหร
2: อเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปลงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย

0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะต้องเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้เจ๋ง

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะ
2: อุด
1: อะไรกันนี่นายเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่น
3: าชแวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้าThank you.

0: าหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: ง
2: ี้
3: งี้งี
2: ้ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆอันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
2: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

Hmm.

0: ไรเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน
1: ฮะงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
2: โมพวกเรามาจากหมู่บ้านข้างล่างที่เนี่ยเป็นปราสาทของใครกันหนอ
0: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
1: งงงี้งงงี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
0: ด้วยความยินดี

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
1: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังถัดเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: ครับครับครับหยุดก่อนข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพ
4: ิ่มจริงจริงขอบใจพวกเธอมากมากเลยนะ
1: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: แม่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
4: ได้เลย
6: ไม่ออกกำลังกาย

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจี้จิ๋วส

0: ิงแม่ขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วยฮะแม่ก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเนาะ
3: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
4: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
1: งงี้งงี้งงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
0: ้โอ้โหเมฆก้อนนั้นใหญ่มากเลยนะ
2: จริงด้วย

0: อดทนอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีครับ
2: เย
0: ้ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
3: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: เมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิ

0: ใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
1: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
2: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
3: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
2: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
1: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอะหากล่ะ
2: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
3: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
4: โอ้นายโอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
1: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: ไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างแก่แม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: ับหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

0: ี่แหวนครับวินดี้หิวจังเลยวินดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวินดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวินดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วินดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แว่นทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

สารที่อันตรายแขนที่เล็กทั้งสองข้างกับสองนิ้วกับลำตัวที่ยาวและสูงใหญ่ดีเร็กซ์ไทแรนโนซอรัส

0: คุณพ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: ันมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิตตี้ว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยรีบคนเร็วเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: จ้า
1: พอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอาไปเร็วมั้ย
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่ชนะเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วๆๆๆๆๆๆเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทําต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาแทมมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ชำนาญกับด้านสีผมนะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงทำให้จบทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
3: ปุ๊บ
1: กดปุ๊บเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุ่นนะแข่งกันอีก1รอบเอาเวลาสู้เวลา
4: สู้
1: นี่สู้เวลา
4: สู
1: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับทำครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จก่อนนะฮะ
2: เอาเลย
1: เอาเลยครับกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปูนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยน้ำเอ้ยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะอาแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ ถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาล่ะครับนะฮะป้างป้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาล่ะครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะฮะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
3: ค่ะ
1: จะเลือกแบบไหนดี
3: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะท
1: ี
3: เนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
1: ม
3: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
1: ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ภาษายังไง
3: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เป็นภาษาของคุณพี่ปุ้นบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
1: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
3: ก็เลยไม่โหด
1: ไม่โหดใช่ไหมลูก
4: ไม่โหด
1: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
4: ไม่มีเลย
1: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
3: ัง
1: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหมฮะ
3: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
1: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
3: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
3: ค่ะ
1: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
5: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
1: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
5: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
4: ม
1: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
4: ไม่ได้เสียใจมาก
1: ไม่ได้เสียใจเลยแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
4: แพ้บ้างชนะบ้าง
1: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
5: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู
1: ่
5: อะไรพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเง
1: ี้
5: ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิด

0: กม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
1: ผ่านแล้วครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุณนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วมาแล้วคุณแม่ดูนะฮะ
3: เอ็นเอ็นน้องวนมา
1: วนมาวนมาเร็วไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
3: น้อง
1: ไปมาฝั่งนี้ไปไงดีวะ
3: ยาวก่อนจากรถพยาบาล
1: นี่นะครับ
3: ตรง
1: ตรงไป
3: เลี้ยว
1: นี่
3: เดี๋ยว
1: ดี
3: งั้น
1: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะ
3: โอเค
1: นี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
3: แป๊บนึงนู่นๆ
1: ๆตรงนี้ไปเร็วนี่เอาละดูนะ
3: ฮะเดี๋ยวไป
1: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
3: ไปต่อเลยตรงเดี๋ยว
1: ตรงค่ะตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
3: ้เร็ว
1: ๆนี่ไง
3: โอเคอีกอันนึง
1: ไปเยี่ยมไปไหนๆเอ้ยเอาละเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงอ่ะ
2: 89แล้วเหรอ
3: ใช
1: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
3: โอเคไปนู่นๆน
1: ะครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
3: จากรถพยาบาล
1: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
3: ต้องต้อง
1: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะฮะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ก็งงเหมือนกัน
1: เ
3: ออตำแหน่ง
1: ปึ๊บ
3: อ่ะ
1: ปึ๊บ
3: นุ๊ก
1: ไปไป
2: ต้องเลเวล9
1: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
3: นั่นค่ะเอาเลยเดี๋ยวโอเคตรง
1: นี่ครับ
3: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
3: ตรง
1: ตรงอื้อหึ
3: ไป
1: ไปเ
2: ป็นอันนี้9แล้วต้องด่านที่10
3: โอเค
1: ครับ
3: โอเคครับ
1: สิบห้า
3: อันนี้
1: เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องด่านที่10
3: โอเค
1: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล
3: ้
1: ว
3: ยาว
1: ไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
3: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
3: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนกันเป็น2อันเลย
1: จริงครับคุณแม่ครับปึ๊บไปยังยังเฮ้ยไปอุ๊ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
3: โอเค
1: ไหวไหมอ่ะ
3: ได้เลยต้องเช็คอันนี
1: ้ครับไปอ่
3: ะ
1: ไป
2: ที่3แล้ว
1: ที่3แล้วเอาล่ะผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
3: ต้องเดี๋ยวนอน
1: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช
3: ่ง่วงอีกอันนึง
1: ง่วงอีกอันนึง
3: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูก
1: ไปเฉียบได้เยอะไ

0: 12
1: 13นะ
2: 13
1: นะ
0: อะไรก็ต้อง14
1: ครับ
2: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
0: เวลาที่15ค่ะ
2: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ

0: ญี่ปุ่น
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดที่ห้ากดที่ห้าโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วอ่ะไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกในปุ่น
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่โอ้โหนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
2: สู้ครับ
0: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้ ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมีฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์เทมีมาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
0: องเอาแล้ว
1: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
0: ไป
3: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเ
0: ร็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงดีตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: อ่าโค้งได้
3: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไป
1: เอาม
0: ามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
3: ลงลงลงลงลง
0: ค
3: ุ
0: ณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
3: ปึ๊บคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอน
3: นอนนอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่งเลย
0: เก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้โหอาร์เทมีก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติสนะ
3: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับ
3: เอาคุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
0: ทันแล้ว
3: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละเอ้าเตรียมโค้งเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วพอแป๊บนึงปุ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่ติ
3: ดนอนตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งป่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึงโอ้ย
0: ขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับอู้หูนี่เร็ว
3: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้วนะครับ
3: ตรงเลยคุณตรง
0: มีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะ
3: นั่นแหละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นนะ
3: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตี้ยพง
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
3: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้วเร็วเร็วเร็วอีก2นาทีแล้ว
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
3: ลงลูกลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
3: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนอีกฝั่งหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้ง

0: ของเราต้องวิ่ง14ละ
1: เอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอ่ะเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไปคุณ
0: ไปคุณ
1: ไอ้คุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
0: ไป
1: แล้ว10แล้วเร็ว
0: โค้งเหรอลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
1: เร็ว
0: โค้งอีกฝั่งนึง
1: เออ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยอันนี้อ่า
1: เร็ว
0: ๆของอีกฝั่งนึงของหลังของอ่าตรง
1: ไปเลย
0: นอนตรงนอนนอนแล้วของอีกของ
1: เร็ว
0: ตรง
1: เร็ว
0: แล้วของ
1: อ่ะ
0: ล
1: ู
0: กตรง
1: นะ
0: คุณ
1: ครบ15เลเวลฮะของเสียงครบมาก
0: เก่งมั้ย
1: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
1: กับเบสิกครูนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกครูเนี่ยฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
3: ว้าว
1: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
0: มีคนรับ
1: ไป
0: ขอบคุณครับยัง
1: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
1: ่หรอไม่รู้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์เดอร์วีคของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
0: ขอบคุณครับยัง
1: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
1: ๆครับ
4: ดีค่ะ
1: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกค่ะ
1: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับแล้วทางคุณอาร์ตแทมมี่นะครับ
6: สนุก
1: ว
6: ัน
1: น
6: ี้
1: มาเป็นไงบ้าง
6: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
1: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
7: สนุกครับ
1: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
7: 3
1: อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นสองข้างด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและทุก

0: นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยได้เลยสักหน่อย
1: เฮ้ยโยกไปโยก
0: ถือให้หน่อยเดี๋ยวถือให้หน่อยถือให้หน่อย
1: คุณช่วยเอาจัดไปจัดไปเลยนั่นเลยคุณตะ
2: หน้านะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิกหนึ่งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสาม
2: สวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ูจ้าครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วง

0: คะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
1: มีแล้ว
0: มีแล้วไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำใครทำใครทำใครทำใครทำคือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
2: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัว
1: เดี๋ยวไปพักก่อนไปพักก่อนเลยนะครับ

0: เพชรกันเมื่อกี้ปุเรศ
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโหออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

เช่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ3ถึง6เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: ไม่เห็นเชียวนะเชียวนะยังไม่จับแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: สาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: โอ้ไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนูอาจารย์อาย
4: ตื่นแล้วอะลูก
3: อารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยัง

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจักร้องๆอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไป
2: ไป

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบินจะ
1: แมนผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวอ่ะทำหน้าหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยไหม
1: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค
2: ่อย

0: กล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็จะใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

ดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงอ่ะนะคะ

ใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีค่ะตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่แพ้ไหมเริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยอะค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: คลานได้คล่องแล้วค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่ม

0: หล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
1: วันนี้คือคักเรื่องของวัคซีน จาก AstraZeneca ใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
0: ใช่ฉ
2: ีดไปเรียบร้อยวัคซีนโควิดอะไรนะ
1: โควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19แต่ก็ย้ำจังเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตเนื้อเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับ AstraZeneca ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
3: คือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของ Sinovac อีกอันนึงคือเป็น AstraZeneca Sinovac เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
3: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยว่าฉันเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ตัวส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
1: อันนั้นเชื้อเป็น
3: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
1: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปี
1: ก็คือวัยกลาง
3: คนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
1: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
3: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คือข้อบ่งชี้
3: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
1: มันน่าจะไม่เป็นอะไรแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญ
3: ใช่ใช
1: ่กับกลุ่มนั้น
3: ส่วนแอสตราเซเนกานี
2: ่ในอนาคตก็อาจจะม
3: ีใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาเอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของ AstraZeneca
1: นี่เป็นเหตุผลเองอันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่นี้อาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองและก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
3: ใช่เลยค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไร

0: ใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอขามีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงอนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
1: 100คือตัวบน
2: 100ตัวบน
0: ใช่ค่ะ
2: 50คือตัวล่าง
0: แล้วก็บางทีก็วัดได้90 100แล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเนาะอันนี้ความดัน
2: ในทางกลับกันแล้วก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
0: ี้ยหมายถึงว่าดื่มพวกที่ให้มีฟอง
2: แต่จริงๆไม่แนะนำ
0: หมายถึงว่าเขาไม่แนะนำ
2: อดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าเป็นดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะช่วยเพิ่มความดัน
1: คือในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็ม
2: ลดเค็ม
1: ลดโซเดียม
2: ค่ะ
1: แต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่ม
2: นิดหน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
0: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทม.เม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือจริงๆแล้วมันแค่
2: คนละบริษัทที ่ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
0: คุณภาพ
2: เราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
0: ี
2: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ประหยัดสตังค์ในกระเป๋า
1: อาจารย์บอกว่ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
2: มาตรฐานแล้วก็บอกว่าเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกนะคะ
0: ค่ะ
1: เคลียตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
0: ทานพร้อมกันหรอหรือยังไง
1: ใช่น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้า
2: ทานพร้อมกันได้ไหม
1: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมกาแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหน อาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนน่ะเนา
1: ะ
2: มันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
0: ครีมเทียม
2: อะไรเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมุติถ้าเป็นนม ม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
3: ม
2: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
4: ก็ไม่น่าจะอันตรายอะไร
1: ถ้าคำถาม
2: ไม่เป็นอันตราย
4: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
2: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
3: ก็ยังพอได้
2: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
3: คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบ
2: ก็มีความเสี่ยง
3: เด็ดเดี่ยวจริงๆค่ะอาจารย์
1: คือคืนนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลย
4: ผมกินกาแฟ
3: อาจารย์กินกี่แก้ว
1: แต่ว่า
4: 2 แก้ว
2: เหมือนกัน
3: เหมือนกันถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
2: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
1: การ
2: นอนไม่หลับ
1: ไม่ใช่ไ
2: ม่เรื่องกระดูกบาง
0: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
2: ไม่เคยมีนี่ไม่เคยปรึกษาคุณปุ๊กเลย
3: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะ
0: เกินบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่า
2: จะนอนก็ดื่มแก้ว
0: คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการดูอะไรเงี้ย
3: เป็นนอนได้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายว่าพอไปกับเพื่อนก็ส
2: นุกนั่งคุยอะไรอย่างเง
3: ี้ยตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วไงถูกไหมพอไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
2: ไม่เข้าสไลด์ออกจากร้านค
3: ่
2: ะ
3: ส่วนกรดไหลย้อนอะไรเลยค่ะยังไงคะ
2: กรดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกรดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กรดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
0: น่าจะช่วยได้
2: น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำ
0: เจล
2: ลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะ
4: พฤติกรรม
2: ก่อนเลยค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม
3: อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนเรายัง
2: หมายว่าเราก็เยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
0: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตร
3: ยอดเลย73อาจารย์
2: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
3: 7หาร20
2: หาร7เท่าไหร่นะ3
4: กิโล
0: 37 20
2: 3กิโลเมตรต่อวัน
4: คร
2: ับ พอไหมพอค่ะ
4: พอตัว
2: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห
3: ์เท่าที่บ้าง
2: เท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมุติเฉลี่ยต่อวัน
0: ได้เกินครึ่งชั่วโมง
2: 30นาทีอยู่แล้ว
0: เพราะว่าวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
3: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
4: ครับไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
0: ไม่ค่ะ1สัปดาห์
4: 1สัปดาห์ถ้าอย่างนั้นโอเค
0: สะสมกิโลได้20กิโลเมตร
4: งั้นดีแต่เราคิดว่าแบบโอ้ครั้งเดียว10
2: ทีเดียว20กิโล
4: คนนั้นอยากให้แบบกระจายมากกว่าอ
3: ีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนำว่า
2: อีกนิดนึง
3: เรียกร่างกายน้อยแต่บ่อย
4: ใช่น้อยแต่สม่ำเสมอ
3: น้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่า
4: ใช่
3: อย่าหักโหมเพราะว่า1อายุมากแล้วนะคะ
2: 2
3: ก
2: ็คือบาดเจ็บ
3: อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
2: ค่ะ ก็รักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไป
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะ
1: คุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
2: ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้าย
0: เหมือน
2: ค
0: ุ
2: ณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยน

0: เปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่
1: อ
0: ยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
1: ค่ะ
0: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
1: หรือไม
0: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
1: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะใช่ไหมคะอาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุน
0: ี่
1: ก็เป็นไปได้
0: ค่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะนี่ค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
0: เจ็บซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคลอโรควีน
2: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู
3: ่แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE
1: ะ
3: นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเน
1: ี่
3: ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมาก
1: ค
3: ราวนี้ตรง
2: ปวดข้อมือ คืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหม
3: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะอย่างที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลงมาดูเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
1: เขามีโรคประจำตัว
2: ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้มีโรคไต
3: ใช่ใช่อ
0: ยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็น
2: โรคเดิม
3: อยู่เรื่อง ด้วยยาแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็
1: ไต
3: ท
1: าง
3: คนต่อ
0: ไปได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บแล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
2: อาจารย์ลบพวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือจริงๆพาราเนี่ยได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนก
0: ัน ค่ะ
1: ค่ะหรือใช้การประคบแบบที่ส
3: ำ
1: ค
3: ั
1: ญถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเด
0: ี๋
1: ยวดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
0: ใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะ
1: หมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157เซนติเมตรค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้

0: นิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
1: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
0: ผักอะไรบ้างอาจารย์
1: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวๆนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ประเทศไทย
1: มีหลายปัจจัยมาประกอบกันถึงจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหาร
0: ปลาเล็กปลาน้อย
1: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนหรือว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู
0: ้
1: แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นน
0: ม
1: นะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได
0: ้ไม่
1: อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ้าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
2: หอมหมกใบ
0: มันหายยากเลย
2: ไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
0: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
1: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
0: ใบยอเนี่ยอร่อยมากเลย
1: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช่ไหมมันจะฝาดฝาดนิดๆเนาะ
0: ขมนิด
2: ๆเดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมละเพราะว่าไหวได
1: ้ไหวได้
0: พอเริ่มไปรุ่น
1: เพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่ออ
0: าจารย์แจ็คงงมากเขาคุยอะไรกันนะ
3: ที่อยู่ที่ด้านล่าง
1: อีกวัยหนึ่งอาจารย์แจ็ค
0: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
1: เลือกใบยอแทนแทนจะเลือกผักกาดขาวหรือว่าอยากกินแต่หน้าเอาผักมีก้นกัดตะพงไปด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: าจารย์แจ็คก็อิ่มซะก่อน
1: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้
0: า
1: หรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
2: ไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยวเปรี้ยว
1: ร่วมด้วยแต่ก็มาน้ำมากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
0: มะขามคลุกนี่คือหยุดก่อน
1: แน่นอน
0: มะขาม
1: ได้น้ำตาล
2: ใช่ค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมาก
1: เราต้องเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
0: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงอาย
1: ุค่ะ
0: คล่องมัน
1: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร์ต
0: ค่ะ
1: บางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มี
0: แลคโตส
1: ไซด์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรน้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยเหรอคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะ
4: สวิสครับ
2: จากโ
4: น้ตก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดเป็นการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษ
0: ะ
4: ได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
2: ์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะ
4: เนื้อหมูครับซึ่ง อย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
2: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
4: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
2: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนคีบไปก็คือเลยคีบประกอบ
4: ค่ะหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำนี่แหละ
1: สัมผัสกับเนื้อหมู
2: เคียงหมู
4: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปาก
2: แม่ครัว
1: แม่ครัว
2: ทำแหละ
4: ใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก็ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับ
2: คือ
4: การได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
2: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่อันนี้ก็คืออันนี้ครับสูอิสใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเน
1: ื้
0: อทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแรงมีที่แรเนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
1: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
4: คือเชื้อเนี้ยมันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มาอยู่ในหมูมันก็เชื้อแต่ละชนิด
1: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
0: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบแดงๆ
2: จุดเยอะขึ้นเลยหรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดๆอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
4: คืออย่าง
2: น
4: ี้ครับคือ
1: จริงๆ
4: ห
1: มูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก
2: เท่านั้น
4: ควรจะต้องสุกเลย
0: เพราะว่าดาวไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอร์กช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้ค่ะสุกมันก็จะไม่แข็ง
2: จะแข็ง
0: แล้วดาวก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วคนก็บอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหม
4: ครับถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี่ไม่ได้เลยต้องสุกเลย
0: เท่านั้น
4: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละ
4: ใช่
2: ถ้าเป็นอื่นๆได้
0: เดี๋ยวนะอาจารย์แหนม
2: แหนม
4: หมูใช่ไหม
1: แหนมหมู
2: แต่เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
4: แหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
2: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
1: ให้มีรสเปรี้ยวแล้วบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
0: มันก็ทุกคนแหละอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
1: มัน
0: จะเยิ้มมันจะแหย่แหย่อาจารย์แหนมกินได
4: ้คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหม
2: ใช่
4: หมูสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับ
2: ก็
4: ต
2: ้
4: องสุกใช่
0: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหม
4: ฉายรังสี
1: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉายยูวีหรอ
0: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
2: เขาเรียกนิวเคลียร์
0: ใช่สทนเขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
2: คือแหนมเป็นแหนม
0: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้น
4: ก็
1: อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลย
4: ต้องดูว่า
2: อาจารย์
4: ตัวแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
1: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสพวกพยาธิตัวจี๊ด
0: พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไ
1: อกับไข่พยาธิ
0: รังสีแบบกำมันตะลังสีอย่าง
1: เงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
0: แต่ทำไมค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์ในเซเว่นมีขายอาจารย์
2: ใช
0: ่ใช่แหนมฉายรังสี
1: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV
4: ใช่ใช่ต้องไปดูว่า
0: ไม่ใช่ UV เดี๋ยวไป
2: เดี๋ยวเราไปฟังไปที่ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
0: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้วด
2: ูแหนมดูหมู
1: ว่าฉายรังสีหรือเปล่า
0: แต่อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตาม
1: เอาไว้ก่อนอ
0: ย่างควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานค่ะไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปหาคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
2: ถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
1: ค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูน
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะมันไปกดทับ

0: เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้ว
1: มันก็เลยชา
0: พอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีไหลมาจากไหลปริญญา
1: หลาย
0: สำนักเนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
1: อาจจะเป็น
0: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
1: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้
2: ใช
0: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคอแล้ว
1: ห
0: นักเน
1: ี่
0: ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเนาะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
1: หมอปัจจุบัน
0: แผนปัจจุบัน
1: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
0: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ
1: ้
0: นอ
1: ันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
0: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
1: ค
0: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะคุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
2: ครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดข
1: ึ้
2: นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหน
0: ค่ะ
2: มันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
0: ไวต่อ
2: การ
0: ฉายแสง
2: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
1: ก็ไม่ฉายแสง
2: ไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็งใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไปรวมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
1: เฉพาะจุด
2: ท
1: าร์เก็ตตรง
2: ใช่ทาร์เก็ตกันฉะนั้นโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
1: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
2: ือ
1: เป็นตรงไหนยิงตรงนั้นเอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
0: ีผลข้างเคียงน้อยลง
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
3: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะ2เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์ที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ3
0: คนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
1: ซื้อได้นะซื้อ in one
0: ก็เอาคำถามที่1ก่อนว
1: ่
0: าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอนนี่กินมานานแค่ไหนแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะ

0: คือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทพอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
1: ไม่สัมพันธ์กัน
0: ไม่สัมพันธ์กันต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้นานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนอยากหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวันนาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้ง
2: หมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟคได้บ้างหรืออย่างคะ
0: ก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
2: โอ้เนี่ยนอนไม่หลับเลยอัน
0: ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับทั้งนั้น
3: ซื้อ92
0: ไปออก19นอนไม่หลับเสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้จาก
2: สาเหตุจากยา
1: ให้คุณวรรณาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
0: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทพอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพลอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาอยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้งสองโล
1: ไปด้วยกันได
0: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็
1: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียง
0: ไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
1: แล้วแต่บุคคล
0: เราก็ทานได้ค่ะถามว่าเมโทโพลอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพลอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ในคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วมาค่ะ
2: นะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจรีรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7 ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบสองสิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
1: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: เหล็กอายุ46ปี
2: ใช่ค่ะ
4: ใช่ใช
0: ่บริจาคเลือดก่อนนั้นนี้ผ่านตลอด
2: ใช่ผ่านตลอด
0: มีมาสองครั้งหลัง
2: ข้นเลือดเริ่มน้อยลง
0: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
2: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือโลหิตจางนั่นนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
2: เขาบริจาคได้
0: คร
2: ับ
0: ครับนะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจําเขาเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะ
2: 46
0: ประจําเดือนอยู่ดีๆประจําเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผั

0: ไฟเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได
1: ้ต้องไปหา
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรเง
0: ี้
1: ยคือต้องดูว่าแบบ
0: เสียเลือดทางไหน
1: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูทาง
0: หนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจะเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
1: ก็ทางเดินอาหารเป็นอีกทาง
0: อ
1: ันที่สองเสียเลือดได
0: ้ทางเดินอาหารลิซี่ดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อน
2: จำนวนหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่
0: ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
2: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
2: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
0: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
2: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
0: ไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
3: ทานยาตลอดค่ะ
0: หมายถึงว่าทานยาตลอด
2: แล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วัน
3: ใช่ทานแค่ช่วง
0: เวลาแค่7วัน
3: เป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจาก
0: ไม่ได้เยอะ
3: มากต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
0: แล้วก็ไปหาสาเหตุทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
2: เม็ดน่ะ
0: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะ
2: เนื้อวัวแต่ต้องสุกอาจารย์
0: สุกต้องสุกสุกก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
3: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่อง
2: ความเข้มข้น
3: เลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะ
0: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีนึงค่ะ
3: ฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
2: วันนี้นะคะคำถามมาแบบรัว
3: รัวมาก
2: ภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได
1: ้
2: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
3: อาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: ทรงตัวไม่ได้
0: เดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได
2: ้
1: ก็คือสองน่าจะเป็น2 ส่วนใหญ
0: ่ๆ
1: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
3: ใน
1: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะครับที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกายอะไรเงี้ยนะครับ
0: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
1: หมุนตัวก็ยาก
0: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักหนึ่งก่อน
3: ตั้งหลัก
0: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนนะแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
2: เริ่ม
0: คิดถึงเรื่องแบบเรื่องการส่งตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูแลว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพากินสันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการส่งตัวทำให้การส่งตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
2: ์นางแบบหลังพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
1: ้
2: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิชยาสินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องแข็งเรอมาก

0: มันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้อง
1: ท้องแข็ง
0: บางคนน่าจะเป็นแน่นท้องท้องแข็งนะคือสมมติว่าแน่นแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหม
2: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือน
0: จุก
2: มีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
0: ถึงต้องมีเปรี้ยว
2: ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหาร
0: ค
2: ่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหรือรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการ
0: แสบร้อน
2: โดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะม
0: ี
2: ลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆเนี่ยแล้วก็คิดว่า
0: อาจจะไม่
2: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
0: ค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
2: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะ
0: ถั่ว
2: นะคะบางคนทานถั่วถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะคะลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหร
0: ือ
2: บางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบ
0: ุ
2: ฟเฟ่ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรอย่างเง
0: ี้ย
2: ก
0: ็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะๆ
2: หรือบางคนกินเร็ว
0: ทานเร็วรีบในรีบ
2: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
0: ่
2: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว
0: ่
2: าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: ไปที่คุณธนาชนนะคะ
3: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อน
0: เมื่อวานนี้มาถามไส้เลื่อนไง
2: นี่ต้องเป็นล
0: ู
2: กเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
3: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะแบบบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
2: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
3: อะไรประมาณนี้
2: อันนี้นี่ไม่เล่นโยคะนะ
3: ไม่อาจารย์เหมือนกับว่าวันนั้นอาจารย์
2: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
3: พักบนที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
0: อาจารย์มิวอ
2: าจารย์มิว
3: เมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะอาจารย์
4: เขาผมคิดว่า
0: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็นอย่างนั้น
2: หรือว่าทำกายภาพ
3: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
4: คือคิดว่าจริงๆเนาะต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้อง
2: ที่
4: ต
2: ้
4: อง
2: แรงดัน
4: เพิ่มแรงดันมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อน
2: หลังผ่าตัด
4: หลังผ่าตัด
2: เช่นไอ้ยกขามาชิดหน้าอก
0: อันนี้ก็ใช้แรง
2: จะเพิ่มแรง
0: มันใช้แรง
3: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือน
4: อย่าที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
2: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
3: เดินได้
2: ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
0: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
3: คือถามหมอเลยว่าผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้บ
0: ้
3: างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่องๆ
0: ค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บ ตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
3: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที่
0: เส้นประสาท
2: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะจากที่ปลายนิ้วชี้
4: คือปลายนิ้วชี้คือจริงมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
3: เจ็บ
4: เนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
3: ตัวแบบไปคูดกับอะไร
4: ใช่ๆเป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต
3: ้เส้นตา
4: หมาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
2: ไม่ทันได้สังเกต
4: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให
2: ้หมอดูซะหน่อยค่ะไปหาหมอดู
0: หมอให้คุณหมอดูให้แพทย์ดูแล้วไปหาหมอดูได้ทำไมอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผล
4: ต้องไปตรวจดูอะครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
3: บางทีเราไปจับของร้อนอาจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
2: จับตอนแรกช้าไม่รู้สึกตัว
3: หาสาเหตุนะ
0: คุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
0: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ของคุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมและก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆ เข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่อง
0: แพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่เร็วๆๆๆมานี่เร็วๆๆๆมารวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมัยถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้เวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือ

0: เด็กๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จหรือยังครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
0: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
0: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาล นะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
0: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ต้องคือล้อครับ
0: ครับ
3: ต้องก็คือหน้าของรถไฟต้องก็คือไฟ
0: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้คืออะไร
4: รถไฟใหญ่ที่ปล่อยควันธรรมดา
0: อ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
0: ลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย
4: น้ำเป็นน้ำมัน
0: น้ำเป็นน้ำมันอีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
3: ให้รถมัน
4: ทึกทักทึกทัก
0: รถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
3: บนขบวน
0: บนอะไร
4: เขาเรียกว่าราง
0: เรียกว่าอะไรนะครับ
4: ราง
0: รางรถไฟใช่ไหมครับ
4: ใช่อ้
0: าวเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆ เก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือว่ายน้ำอยู่

0: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้อธิบายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
1: นี่ไง
0: ไหนเรือ
1: มีใบพัดอ่ะ
0: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิ
1: ครับนี่ไอเรือ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: ดอกไม
0: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
1: ปะการังคร
0: ับใช่ป่ะน้องภูมิใช่ไหมครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
2: ลูกออส
0: ลูกออสจริงอ่ะ
2: ไอปลาน
0: ี่มีปลา
2: ลูกออส
0: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอีมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
1: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
1: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
1: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
1: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
0: เครื่องหมายอะไรครับ
1: เครื่องหมายบอกทาง
0: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
1: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
0: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
1: หนูค่ะ
0: หนูอิมเองจะไปไหนลูก
1: ในนี้
0: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
1: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป๊า
0: เอาจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
1: น้องหมา
0: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้ตะเด็ดน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: สวนเชอร์รี่ค่ะ
0: สวนเชอร์รี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอร์รี่กี่ต้นครับเนี่ย
2: 3ต้น
0: 3ต้นนี่เยอะไหม
2: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
2: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
0: นี่คือผลงานต้นเชอร์รี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่บิ๊กครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปไปช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
5: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะค่ะ
5: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
5: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: วันนี้รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มือของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถ
1: ึ
2: งจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบน
2: ี้ใช่ไหมคะถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
2: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นบอสกระดกข้อมือขึ้น

0: ตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
0: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อม

0: ับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะเข่าดีกว่าแหมเห็นไหม
1: สบายดีค่ะ
0: นี่ๆเห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคะ
0: ถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยขึ้นมาเตะขึ้นมา
2: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
0: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
1: ัน
0: นี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนนี่บอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
2: เอาละสิครับบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
0: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
2: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: เอาไปแตะที่เฝือก
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: โอเคว
1: าดรูปโดเรมอนด้วย
2: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
0: ลุย
1: เช็ดสำลี
2: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
1: ก็พัน
0: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
1: ความยาว
0: ความยาว
1: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี
1: ้
0: ประมาณน
1: ี้ชื่อก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลงต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
0: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพ
1: อแล้วก็แย่นี่เอานิ้วโป้งไป
0: เริ่มทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับพันไหมครับ
0: พันครับ
1: เย้โอ้นี่ผลงานผมเองครับออกมาสวยใช่ไหมล่ะ
0: เยี่ยมไปเลย

0: ครับบอสวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
0: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันนี้คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะคะ
0: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Ooh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

็นไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบย่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละ

0: ฮ่าเฮ้ยยะโอ๊ยโอ๊ะลองชิมรสชาติจากไม้ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
1: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
0: ฮะเฮ้ยนี
1: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
3: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
2: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
3: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
2: ฮะจริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
2: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
4: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นะ
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
3: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
1: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
5: ฮะ
6: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
4: นายช่างสงสัยอย่างนี้นี่เองที่แท้ปราดแห่งเงาก็ต้องการกับนายช่างสงสัยอย่างนั้นเองแล้วเนี่ย
7: แบบนี้แย่แน่ๆคือเราหยุดปราดแห่งเงาไม่ทันปล่อยให้ไปพบกับนายช่างสงสัยได้ต้องแย่แน่ๆเลย
6: ฮะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแย่ยังไงอ่ะนายช่างสงสัยคือใครอ่ะ
7: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
6: เอ้า
7: ก็เห็นผู้เฒ่าตกใจขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องแย่แน่ๆนะสิ
6: ว้า
7: แล้วนายช่างสงสัยเป็นใครกันเหรอครับท่านผู้เฒ่าน
4: ายช่างสงสัยเป็นชายลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้รูปร่างคอยเฝ้ามองดูโลกแห่งปัญญาด้วยความสงสัยตลอดเวลา
6: หารู้ว่าท่านผู้เฒ่าหมายถึงตาลุงคนนั้น
7: ตาลุงไหนอ่ะ
6: อ๋อตาลุงแถวบ้านฉันที่ชอบเล่นตอบคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาน่ะ
7: ตาลุงอะไรเอ่ยแถวบ้านนายเนี่ยนะ
4: ไม่ผิดแน่เขาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ได้รับฉายาว่านายช่างสงสัยยังไงล่ะ
7: ใช่จริงๆเหรอนี่นายรู้จักนายช่างสงสัยด้วยล่ะเนี่ย
6: รู้จักสิแถวนี้เขารู้จักกันหมดนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบ่อยๆ
7: ฮะ
6: ฮะหรือว่าปลาแห่งเงาจะไปขอข้าวนายช่างสงสัยกินเหมือนกันน่ะ
4: ถ้าแค่ขอข้าวกินก็ดีนะสิไม่ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่แน่ใจว่าปราดแห่งเงาขึ้นมาพบตัวในช่างสงสัยทำไมแต่ยังไงก็ต้องรีบยึดปราดแห่งเงาไว้ให้ได้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะหากสิ่งที่ข้าเดาไว้เป็นจริงการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับในช่างสงสัยจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังแน่นอน
3: โอ้ยผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงๆเลย
2: นี่เกินสู้กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเราต้องโดนเจ้าผู้กล้าแห่งเงาเนี่ยจัดการหมดแน่ๆ

0: พอนายพาท่านผู้เฒ่าแล้วก็คนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเถอะฉันจะถ่วงเวลาเจ้าผู้กล้าแห่งเงานี่เอาไว้เอง
1: นายจะบ้าไปแล้วเหรอต้นกล้าเราสองคนช่วยกันสู้ยังไม่ไหวเลยแล้วนายคนเดียวจะทำอะไรได้ยังไง
2: นั่นนะสิขืนสู้คนเดียวมันจะยิ่งอันตรายไปกันใหญ่นะ
0: ฉันเป็นอันตรายเพียงคนเดียวก็ยังดีกว่าที่โลกทั้งโลกนี้จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอันชั่วร้ายไม่ใช่หรือไงพวกนายรีบล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะ
2: ชะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะพวกนายเนี่ยไม่รู้จักรักตัวเองกันบ้างหรือไงนะ
1: เฮ้ย
0: เยอะ
2: เฮ้ย
0: ไปเร็วทุกคนตอนนี้แหละ
1: ตกลงทุกคนเราได้ไปกันเถอะ
2: เฮ้ย
1: เยอะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ย

0: ơi, chị ơi. พวกนายน่ะหนีไม่รอดหรอกเฮ้ย
1: อย่าแล
2: ้
1: ว
2: แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสิ
1: รูปแบบปักพื้นเหรอเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ย
0: เป็นยังไงในที่สุดพรรคพวกของนายก็ทิ้งนายไปอยู่ดีเห็นไหมล่ะ
3: พวกเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปซะหน่อยฉันเป็นคนบอกให้พวกเขาหนีไปเอง
0: ชะทำไมต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันมีความสุขนักหรือไงนายลองดูตัวเองตอนนี้สิแล้วดูฉันสิในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำให้เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปก็คือเลิกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นทิ้งความเห็นอกเห็นใจไปซะ
3: ไม่จริงหรอกถ้านายคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงจิตใจผู้อื่นนายก็คงไม่เก็บเรื่องนี้มาทนทรมานจนยอมรับข้อเสนอของปราแห่งเงาหรอกจริงมั้ย
0: หมายความว่ายังไง
3: เพราะถ้านายไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนายจะเสียใจที่พ่อแม่นายผิดหวังในตัวนายไปทำไมจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นซะทีเดียวหรอกนะบางทีฉันอาจจะทำเพื่อตัวเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฉันเห็นคนอื่นเดือดร้อนฉันจะรู้สึกทรมานมากกว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนเองซะอีกนายเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
4: แม่พ่อว่าเป็นเพราะเราไปยัดเยียดให้ลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้ลูกของเราสอบได้คะแนนลดลงน่ะ
3: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพ่อพวกเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเป็นความผิดของพวกเราเองแหละนะ
0: เป็นเพราะเราหมดแต่สนใจคนอื่นหมดแต่ติวให้คนอื่นแท้เลยทำให้พ่อแม่เราต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจใครต่อไปแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไม่ทำเพื่อคนอื่นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้ว
3: ถ้านายยังสนใจความรู้สึกของพ่อแม่นายอยู่ก็หมายความว่านายยังมีหัวใจอยู่นายยังไม่ได้ทิ้งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5: ฉันขอบใจนายมากนะ
6: ขอบใจมากเลย
5: นี่เยี่ยมจริงๆนะ
6: เออไม่เขิน
5: เพื่อนกัน
7: เฮ้ยฮะดูสิพลังแห่งความมืดของผู้กล้าแห่งเงาสลายไปแล้ว
8: เฮ้ยเฮ
9: ้พวกเรารีบไปดูต้นกล้ากันเถอะ
7: จริงด้วยไปแล้วไปแล้วไปเร็ว
1: อะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันอีกแล้วอ่ะขี้ตกใจกันจริงๆเลย
10: พลังของผู้กล้าแห่งเงาหายไปแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์ไปแล้วนะ

0: ดินแดนเรามีผู้กล้าด้วยเหรอเนี่ยว้าวดีจังเลยฮะ
1: ผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนายเนอะเจ็บหรือเปล่าอะเป็นอะไรมากไหมอะ
2: ไม่เป็นไรมากหรอกระดับผู้กล้าในตำนานอย่างฉันแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: นี่ยังไม่เลิกคุยว่าตัวเองเป็นผู้กล้าในตำนานอีกเหรอเนี่ย
1: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปฐมพยาบาลนายให้นะ
3: ทำไม่ได้หรอกตอนเนี้ยนายดึงหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ไม่ได้เพราะว่านายน่ะไม่มีพลังความมืดอยู่กับตัวแล้วนายไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาอีกต่อไปแล้ว
1: อ๋องั้นเหรอ
2: นั่นสิไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาแล้วงั้นต่อไปนี้เราจะเรียกนายว่าอะไรดี
1: อ๋อฉันชื่อ
2: เอื้อแบบเอื้อเฟื้อน่ะเหรออ
1: ืมใช่แล้วล่ะอ๋อนายมีแผลนี่เจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
4: สมแล้วที่ชื่อนี้จิตใจอบอ้อมเอื้ออารีสมชื่อจริงๆ
2: ใช
4: ่ ชาวแล้วเหรอเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนกันอีกเหรอไหนบอกว่ารีบไงอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ย
1: สวัสดีครับผมชื่อเอื้อ
3: ยัยก่อนฮิตพูดได้อะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: เซฟตี้คิสเพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจะได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไป

0: กพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ย่จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงไหนรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะ
5: พวกเธอนิ

พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: Deep! Deep! Deep! Deep!

โกและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ํากันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ําไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่บอกก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้

้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษเข่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆ นะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

อที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็เรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบ๊ทจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบ๊ทก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบสเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: ก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็

วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านนึงเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

ทำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อมไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะสีสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาด

ี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกปลาลงไปในงวงของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะ

่ะน้องๆว่ามันทําง่ายมากๆเลยใช่มั้ยคะที่สําคัญน้องๆสามารถทําออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบรอดูอยู่ที่สําคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทําถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับหนึ่งมาใช่ไหม
1: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับหนึ่งไงว่าแต่นับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู
0: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้า
1: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
0: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสองคน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: นักเรียนในห้องนับหนึ่งมี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
1: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร
0: ่นักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียน1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
0: เรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมิน

0: ่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งน้ำหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: นูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำทอดด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำทอดสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
3: เฮ้ยพี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
2: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
3: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
2: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
3: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
2: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
2: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
3: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
2: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าละกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
3: ท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่อง